0: วัฒน์พงษ์ประภาสเรื่องกันครับ
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา Airport Rail Link ออกประกาศแจ้งเกิดเหตุขัดข้องโดยระบุว่าเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟ

0: มาท่ามกลางกำลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนบอลและอดีตต้นสังกัดที่เคยร่วมงานด้วยทั้งนี้เจ้าของฉายาคิงเคฟซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นอังกฤษที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดกาลโดยทำงานอย่างโดดเด่นยุคสร้างชื่อกับลิเวอร์พูลแฮมบูร์กซาแฮมป์ตันรวมถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดขณะที่เกียรติประวัติสูงสุดส่วนตัวได้แก่การคว้ารางวัลบัลลงดอร์ถึง2สมัยที่ต่อกันในปี1978และ1979ซึ่งเวลานั้นค้าแข่งอยู่กับแฮมบูร์กในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจ FC ไอเบรียแพ้สโลวานบราติสลาวา 0-2 เฟเนเวเช่ชนะกอร์นิกซาเบเซ 0-1 FC ทูนเสมอไดนาโมซาเกร็บ 1-1 สตูมกราสชนะฮาร์ต 4-0 ลาเน่แพ้สเวนาเซเวดดา 0-4ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจ IFK กุตเทนบอร์กแพ้เลวาเดีย 1-2 สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
1: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ู้บัญชาการทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพ บกย้ำความเป็นเอกภาพของกองทัพ บกพร้อมยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนขับเคลื่อนงานความมั่นคงควบคู่การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดจับยาบ้าได้กว่า 1,260,000 เม็ดที่ตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายส่งมอบให้สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเกิดเหตุคนร้ายบรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องในรถยนต์ก่อนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกองทัพบกลงนาม MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการต่อยอดส่งเสริมทักษะความรู้เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ UN เผยปี68แก๊งสแกมทำคนเอเชียแปซิฟิกสูญเงินกว่า3ล้านล้านบาทย้ายฐานไปติมอร์เกาะแปซิฟิกแล้วแอนดี้เบอร์แนม

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการให้คำมั่นเร่งคลอดมาตรการช่วยประชาชนสู้วิกฤตค่าครองชีพพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ครับผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับทักทายเพลงต้นเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการนะครับพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นเพลงตระเวนชายแดนนะฮะก็สื่อถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งทหารแล้วก็ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนครับ
0: ครับส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านทุกนายนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับบางท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็อาจจะหวั่นใจหรือวิตกกังวลนะครับกับสถานการณ์ที่ได้ยินเสียงระเบิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็มีการชี้แจงออกมาเป็นระยะจากทางกองทัพบกนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันได้ครับ
1: ครับก็ไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตไฮโรนะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสนี่บอกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณสวัสดิ์ชดานะฮะ
0: คุ
1: ณนิตยาบางกรวย
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็ทักทายเข้ามาเป็นกำลังใจคุณนิ่มจันทสิงห์ก็ทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ใช่ครับคุณสังเวียนศรีสุขนี่จากจังหวัดน่านนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายให้กำลังใจกันคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับคุณสมศักดิ์ศรีทองนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมในขณะนี้ส่วนคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงสามารถรับฟังได้ทั้ง AM และ FM
1: ครับ
0: นะครับคลื่นบางครั้ง AM อาจจะไม่ชัดก็ขยับไปที่ AM ก็ได้มีหลายคลื่นเลย
1: ครับ
0: 100กว่าสถานีทั่วประเทศครับมาติดตามฟังข่าวในวันนี้กันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เข้าเฝ้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปี2567นะครับความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างนะครับเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบการปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาพิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสุขและความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขมีความเจริญในชีวิตโดยทั่วกันนี่นะครับก็เป็นความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานไว้ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567ครับ
0: ครับก็เป็นมิ่งขวัญกำลังใจอย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์นะครับซึ่งก็มีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้เนี่ยนะครับค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2568และคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชก็ได้เห็นชอบให้ประกาศกำหนดพืชสกุลทรัมเป็ตดังกล่าวเป็นชนิดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ก็นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ ทางพฤกษศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยครับ
1: ครับก็สำหรับต้นทำเปรตเนี่ยนะครับก็เป็นพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์อย่างที่คุณสุธีได้เรียนไปเนี่ยนะฮะซึ่งสีของเขาเนี่ยนะครับมีความพิเศษมากๆนะครับเป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะเด่นคือเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็มีสีม่วงในดอกเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: มีดอกรูปปากเปิดนะครับโดยเมื่อเริ่มบานดอกจะมีสีเหลืองสดก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดแต้มสีชมพูระหว่างกันวันที่2นะครับดอกจะปรากฏเป็น2สีเป็น2เฉดสีนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมชมพูและเมื่อเข้าสู่วันที่3ถึงวันที่4เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมชมพูถึงชมพูอมม่วงก่อนที่จะเริ่มโรยนะครับขณะที่ด้านในดอกมีเส้นกลีบสีแดงซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมชมพูเมื่อดอกมีอายุมากขึ้นก็ชื่อโกลเด้นอเมทิสต์เนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงลักษณะของดอกที่มีความโดดเด่นด้วยการเริ่มต้นจากสีเหลืองก็คือโกลเด้นนะครับหรือว่าสีทองนี่แหละนะฮะก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเฉดสีชมพูอมม่วงคล้ายกับสีของอัญมณีก็คืออเมทิสต์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอัญมณีสีม่วงที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเลยทีเดียวครับ
0: นี่นะครับก็สอดคล้องกับวันพระราชสมภพด้วยนะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: วันเสาร์สีม่วงนะครับของสมเด็จพระราชินีครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการ ทหารบกนะครับท่านเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกครั้งที่10/2569โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยที่มีผลสำฤทธิ์ทางการดำเนินการมียอดทหารกองประจำการสมัครใจเลื่อนปลดประจำปี2569ในระดับดีเลิศรวม3หน่วยนะครับก็ประกอบไปด้วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5กองพันทหารม้าที่6ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและกองพันทหารช่างที่6รวมทั้งได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกรวม626ทุนนะครับโดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมหน่วยที่ได้รับรางวัลซึ่งได้ดูแลความเป็นอยู่แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับทหารกองประจำการจนมีผลเรียกว่าเป็นเชิงประจักษ์เลยนะครับให้มีการสมัครใจรับราชการต่อกับกองทัพบกเป็นจำนวนมากรวมทั้งในเรื่องของเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับก็ขอให้หน่วยได้นำไปมอบให้แก่กำลังพลได้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปครับ
1: ครับก็จากนั้นที่ประชุมนะครับก็ได้รับฟังการผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆนะครับที่ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกำลังพลทหารบกเขาก็มีการชี้แจงนะครับแนวทางการดูแลทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569ซึ่งมีกำหนดกลับเข้าหน่วยหลังจากการลาพักในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นไปอย่างครอบคลุมนะครับทุกด้านเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของชีวิตการใช้ประจำวันเนี่ยนะครับเขาก็ดูแลอย่างครบถ้วนรวมถึงการแบ่งมอบการปฏิบัติหน้าที่และการดูแลสวัสดิการสิทธิต่างๆการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับ
0: ส่วนกรมยุทธการทหารบกนะครับหรือว่ายกเนี่ยนะครับก็ได้รายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกในเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตรวจพบการกระทำผิด35ครั้งยึดของกลางได้เป็นยาบ้าเนี่ย17,419,110เม็ดไอซ์521กิโลกรัมเคตามีน11กิโลกรัมเฮโรอีน3กิโลกรัมแล้วก็ฝิ่น25กิโลกรัมการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจพบการกระทำผิดถึง146ครั้งครับ
1: ครับ
0: จับกุมผู้กระทำผิดรวม441คนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าและลักลอบตัดไม้ทำลายป่ายึดไม้พยูงได้ถึง206ท่อนแล้วก็ไม้ประดู่52ท่อนการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและก็สิ่งผิดกฎหมายตรวจพบการกระทำผิด36ครั้งยึดของกลางได้หลายรายการเช่นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันปาล์มเลี่ยงภาษีรวมทั้งอาวุธปืนและก็กระสุนปืนด้วยครับ
1: ครับก็ขณะที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับได้มีการรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต10ล้านหยดทศวรรษทัศมินนะครับทัศมินเนี่ยนะฮะ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยในช่วงท้ายของการประชุมนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ได้ดำเนินงานตามแผนของกองทัพบกให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านก็เน้นย้ำให้หน่วยนะครับนำแนวทางที่กรมฝ่ายเสนาธิการได้มีการชี้แจงไปขยายผลการปฏิบัติหลักๆ ก็มี3ภารกิจที่สำคัญครับ
0: ครับด้านการกำกับดูแลหน่วยกำลังพลครอบครัวโดยเฉพาะมาตรการพิทักษ์กำลังพลนะครับสำหรับกรณีที่ตรวจพบการกระทำผิดผู้บังคับหน่วยต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนนะครับแล้วก็ลงทันผู้กระทำผิดในทันทีเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกครับ
1: ครับก็ด้านการกำกับดูแลหน่วยนะครับกำลังพลแล้วก็ครอบครัวโดยเฉพาะในส่วนของการดูแลช่วยเหลือประชาชนอันนี้คือด้านที่2เนี่ยนะครับก็ให้ใช้กลไกการประสานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นฝ่ายปกครองจังหวัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยที่ก็ต้องบูรณาการในการที่จะต้องถอดบทเรียนเรื่องของการดูแลประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยแล้งนะครับแล้วก็การเตรียมการป้องกันอย่างครอบคลุมเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างด้วยครับ
0: ครับและด้านที่3ก็คือด้านการเตรียมความพร้อมของหน่วยนะครับให้วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงอย่างรอบด้านทั้งพื้นที่ชายแดนแล้วก็ความมั่นคงภายในหน่วยต้องมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับขอให้หน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายนะครับยึดมั่นในอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับดำรงความเป็นเอกภาพของกองทัพบกพร้อมน้อมนำพระราชปณิธาน5ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับ
0: ครับกองทัพบกได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับการจัดการการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกระหว่างกองทัพบกกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการในอดีตก็คือกศน.นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: โดยพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกลงนามร่วมกับดร.เกียรติทิพย์สุภาพวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนายอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเกียรติในพิธีครับ
1: กับก่อโอกาสนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวว่ากองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบวินัยและทักษะความรู้ทางการทหารและจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพื่อให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตามโครงการ1ปี1วุฒิพร้อมส่งเสริมการต่อยอดการเป็นทหารอาชีพที่มีคุณวุฒิพร้อมเข้าสอบนะครับเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือว่าประกอบอาชีพอื่นๆภายหลังปลดประจำการต่อไปครับ
0: ครับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกได้จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักนะครับถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังพลเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะทหารกองประจำการนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้ทหารกองประจำการอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานทักษะอาชีพและพัฒนาสมรรถนะของทหารกองประจำการอันจะส่งผลในการเพิ่มโอกาสศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการครับ
1: ครับก็การ MOU ในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันซึ่งในระยะเวลา5ปีเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดประตูโอกาสทางการศึกษาการเพิ่มคุณวุฒิให้กับน้องๆทหารกองประจำการดีนะคุณสุธีคุณผู้ฟังนะครับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดน้องจบภาคการศึกษาที่ยังไม่ถึงขั้นบังคับเนี่ยเราสามารถที่จะควบคู่ไปกับการเรียนการสอนให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะมีคุณวุฒิ ลดประจำการออกไปแล้วนำคุณวุฒิไปสมัครงานต่อก็ได้นะหรือว่าตัดสินใจอยากจะอยู่กับกองทัพบกต่อสอบเป็นข้าราชการสอบเป็นนักเรียนใน10ต่อก็ย่อมได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการเสริมสร้างโอกาสให้กับน้องๆทหารกองประจำการด้วยครับ
0: ครับให้น้องๆมีอนาคตที่ดีด้วยกันทุกนายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปดูเรื่องราวของยาเสพติดโอ้โหอย่างที่เราบอกกันเนี่ยนะครับว่าจับวันไหนก็เจอเกือบทุกวันเลยนะ
1: รวบได้ทุกวันเนี่ยนะครับ
0: รวบได้ทุกวันเลยนะครับนบยศ24โซนอีสานนี่ก็สกัดยาบ้ากว่า 1.26 ล้านเม็ดก็คือ1ล้านเม็ดเศษนะ
1: ครับ
0: นะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีส่วนสกัดกั้นตอนบนของนบยศ24บก.ควบคุมที่2ซึ่งดำเนินการโดยกรมทหารราบที่13นะครับบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองคายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหินโงมและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนนะครับว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหินโงมหมู่ที่2ตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์ทราบพื้นที่ครับ
1: ครับก็ไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยตามปรากฏภาพเลยนะครับเขาพบกระเป๋าเป้ต้องสงสัย4ใบด้วยกันนะครับเปิดดูปึ้งเลยเนี่ยนะฮะ
0: เป็นไงฮะ
1: พบยาบ้านะครับคุณผู้ฟังรวมอยู่ประมาณ 1,267,800 เม็ดเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ก็มีการตรวจยึดเป็นของกลางไว้แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ้านเดือก็เป็นในพื้นที่เนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวจะมีการขยายผลด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับ
0: ครับอ่ะชาวบ้านที่เข้าป่าเพื่อเก็บเห็ดหาเห็ดอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะฮะ
1: ล่าสุดเจออะไรครับคุณสุดี
0: เห็นว่าเจอระเบิดนะฮะ
1: โอ้เนี่ยนะ
0: ครับนะครับช่วงนี้ฤดูฝนชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับก็มักจะเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้นะครับปรากฏว่ามีนายเจียงคำศรีหาบุตรนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้าไปหาเห็ดในพื้นที่บริเวณวัดป่าน้ำบุญอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายระเบิดครับ
1: ครับ
0: คล้ายระเบิดนะฮะในพื้นที่แล้วก็ไปโพสต์ลงใน TikTok กันนะฮะทางกองทัพภาคที่2ทราบเรื่องนี้จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดตรวจพบเป็นวัตถุระเบิดจริงด้วย
1: อึ้งกับอีกเนี่ยนะครับ
0: อึ้งกับอีกนะฮะอยู่บริเวณโคนต้นไม้จึงได้ทำการล้อมเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เข้ามาเก็บกู้เพื่อนำไปดำเนินการทำลายในพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: กองทัพภาคที่2นะครับก็ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่เข้าไปหาของป่าในระยะนี้ในพื้นที่นะครับหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าวัตถุคล้ายวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับอย่าเข้าไปใกล้หรือว่าอย่าเข้าไปเขี่ยไปทำอะไรต่อวัตถุดังกล่าวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้คุณผู้ฟังครับห้ามไปจับห้ามเคลื่อนย้ายหรือว่าเข้าไปตรวจสอบเองเป็นเด็ดขาดนะครับหากพบเจอทำยังไงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้เขาเข้ามาดำเนินการเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปได้ครับ
0: ครับเรียกว่าดูแต่ตามืออย่าต้องของจะบึ้ม
1: ของจะบึ้มและอันตรายด้วย
0: อันตรายนะครับ
1: ครับ
0: ยังพอมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับโอ้เนี่ยได้ข่าวนะครับว่าอาสาสมัครทหารพรานเนี่ยถูกยิงนะครับในระหว่างลาพักที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุก็คืออาสาสมัครทหารพรานรึงวิชูแก้วนะครับสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44นะครับได้รับบาดเจ็บนะครับระหว่างลาพักที่ตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับโอ้ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดเนี่ยนะครับขณะกำลังออกกำลังกายอยู่บริเวณถนนหน้าบ้านนะครับก่อนที่รู้สึกเจ็บแขนแล้วก็พบว่าถูกกระสุนปืน
1: ครับ
0: คือไม่รู้ว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว
1: ่าพอจะถูกยิง
0: ใช่ครับทางญาติก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษานะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นน่าตกใจทีเดียวนะ
1: ถูกต้องครับก็ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวก็จะเร่งตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพิ่มมาตรการในพื้นที่ด้วยนะครับในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนขณะเดียวกันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับประณามต่อการกระทำดังกล่าวแล้วก็จะร่วมมือกับทุกส่วนนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนถ้าพบเบาะแสของผู้ที่ต้องสงสัยหรือว่าไม่ชอบมาพากลก็แจ้งได้เลยนะครับ24ชั่วโมง1341 24ชั่วโมงแจ้งได้ตลอดเลยทีเดียวครับ
0: ครับวันนี้เขามีงานจัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่อาคารเสนาธิบดีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกภายใต้คำขวัญนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางทหารเพื่อความมั่นคงยุคดิจิทัลนะครับตั้งแต่8 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาครับ
1: ครับก็มีผลงานของนักวิจัยไทยรวมมากกว่าเนี่ยนะฮะทางทหารด้วย30กว่าผลงานด้วยกันเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับสำหรับงานวันภูมิปัญญานักรบไทยความภาคภูมิใจของคนไทยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทหารเนี่ยนะครับ
0: ครับโอ้วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยติดตามรับฟังรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้
1: ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับมาย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความพอประมาณทุนนิยมก็ต้องพอประมาณนะ ม่ใช่ทุกอย่างทุ่มสุดตัวหรือไปกู้เข้ามาจนกระทั่งหนี้สินท่วมมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วนะเราพัฒนาขึ้นไปเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วบริษัทใหญ่เบ้อเร่อเต้อแล้วพังทลายมาปลดคนเป็นหมื่นๆคนนี่มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าน
1: ี่คือคำถามที่น่าคิดและควรหาคำตอบอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ในเรื่องนี้ดร. อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างพอประมาณนะครับดำเนินการสายกลางต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจไม่เสียหายและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้เราก็พูดกันในด้านของการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ธุรกิจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นในความจริงใจในความซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองจึงอยากจะเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่คนทำธุรกิจควรใส่ใจแล้วกับชีวิตของคนที่ทำอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรล่ะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะให้ประโยชน์อย่างไรผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมเกษตรกรจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรหนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่าประสบการณ์จริงของท่านที่ได้จากการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคมในหลวงท่านรับสั่งถึง3ขั้นตอนทำไงให้พอกินซะก่อนแล้วค่อยทำไปขายคนอื่นกินแล้วถึงกลายไปทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งออก
5: ถ้าเราใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงถ้าเราปลูก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ทางที่รถสามร้อยเพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. All right, okay, yeah. Through the city, queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้ต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งจะมีการพิจารณาวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16และคดีของลุงเปี๊ยกที่ถูกตำรวจอรัญญประเทศอุ้มทรมานส่งฟ้องศาลอาญาทุจริตภาค2วันนี้พร้อมกับอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดและกราบปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาสวนนงนุชอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจากนั้นจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวันนี้วาระสำคัญการพิจารณาวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2จังหวัดระยองนัดหมายผู้ต้องหา7รายที่เป็นตำรวจสภ.อรัญญประเทศส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองวันนี้จากกรณีที่มีการบังคับทรมานลุงเปี๊ยกด้วยการคลุมถุงดำปรับอุณหภูมิแอร์ให้หนาวเย็นเพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าป้าบัวผันตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเหตุเกิดในช่วงปี2567เวลา 8:30 น.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.

0: การก่อตัวของกลุ่มเมฆและทำให้โครงสร้างพายุอ่อนแอลงนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งบริเวณเซนต์เบอร์นาร์ดแพริสหรือพาร์คไมล์สแพริสในช่วงเย็นวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นก่อนจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นฝั่งอย่างไรก็ตามแม้พายุจะอ่อนแรงลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังลมกระโชกแรงรวมไปถึงน้ำทะเลหนุนสูงตามแนวชายฝั่ง
1: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมา

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 90
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีที่จำเป็นสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางภายหลังจากการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์เพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงมีความเป็นห่วงกังวลความปลอดภัยซึ่งการปะทะครั้งที่แล้วได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์อย่างไรแต่ที่สำคัญจะต้องเตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์และพร้อมแค่ไหนหากต้องอพยพคนไทยอีกครั้งซึ่งขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ยืนยันด้วยว่ากัมพูชาปิดประตูเจรจาเองหลังจากดึงไทยเข้าอันคลอสขณะที่ฝ่ายไทยย้ำต้องการเดินหน้าคุยทวิภาคีเขตแดนทะเลทางบกพร้อมแจงตั้งกรรมการ JBC ชุดใหม่เป็นเรื่องของภายในไม่ได้ส่งสัญญาณเปิดโต๊ะเจรจาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยซึ่งไทยยึดมั่นแนวทางการพูดคุยทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างการหาเรือเขตแดนทางทะเลไทยเคยเสนอว่าทั้งสองฝ่ายควรพูดคุยกันก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆแต่กัมพูชากลับปิดประตูการพูดคุยแล้วนำไปสู่การพันธนอมภาคบังคับทั้งนี้การเจรจาเขตแดนทางทะเลก็อาจจะมีการเจรจาทางบกและชายแดนในระดับหนึ่งได้แต่ย้ำว่าเมื่อไทยเสนอให้มีการพูดคุยทวิภาคีไปแล้วกัมพูชาไม่ตอบสนองต้องการไปสู่การประนอมภาคบังคับจึงถือว่ากัมพูชาเป็นผู้ตัดสินใจไม่เลือกเส้นทางนี้เท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกย้ำท่าทีของฝ่ายไทยต้องการให้มีการพูดคุยทวิภาคีทั้งเขตแดนทางบกและทางทะเลและขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประธานและกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ฝ่ายไทยชุดใหม่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยจะเริ่มการเจรจากับกัมพูชาเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมีความมั่นใจหรือมีความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสงั้นครับ
0: และติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเผยว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านขณะนี้สูงกว่า 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านประกาศจะปิดล้อมท่าเรือของซาอุดีอาระเบียโดยขู่จะโจมตีเรือขนถ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากท่าเรือใดๆของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้เกิดความกังวลว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญความผันผวนอย่างรุนแรงหลังจากอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซไปก่อนหน้านี้และที่ฝรั่งเศสสภาฝรั่งเศสมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายสั่งห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์กฎหมายฉบับนี้ยังห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าคลื่นความร้อนยังคงแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่

0: กินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์วัตถุต้องสงสัยหลังมีชาวบ้านแจ้งพบในพื้นที่วัดป่าน้ำบุญอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดสั่งห้ามประชาชนเข้าไปหาของป่าแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ตามที่ปรากฏชื่อผู้ใช้ TikTok ว่าเจียงคำศรีหบุตรซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้าไปหาเห็ดในพื้นที่บริเวณวัดป่าน้ำบุญอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและพบวัตถุระเบิดในพื้นที่จึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดเร่งตรวจพบวัตถุระเบิดดังกล่าวซึ่งอยู่บริเวณโคนต้นไม้จึงได้ทำการล้อมเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าและประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดโดย EOD เข้ามาเก็บกู้เพื่อนำไปดำเนินการทำลายในพื้นที่ปลอดภัยล่าสุดได้มีการแจ้งประชาชนในพื้นที่ที่เข้าไปหาของป่าหากพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิดอย่าได้เข้าไปใกล้หรือกระทำใดๆต่อวัตถุดังกล่าวและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปดำเนินการต่อไปส่วนที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันจับกุมหนุ่มเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนไปยังเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับกองกำลังในส่วนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดร่วมจับกุมนายหมิ่นมีจอสัญชาติเมียนมาในพื้นที่ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมของกลางอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน FPV ขีดความสามารถสูงจำนวน4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่รวม16รายการทั้งนี้พบว่าของกลางดังกล่าวถูกลักลอบขนส่งผ่านพัสดุของบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนเจ้าหน้าที่จึงมีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจุมตะครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องโรคลมชักสาเหตุและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพโรคลมชักเกิดจากการทำงานของเซลล์ประสาทที่มีการเชื่อมต่อกันมากเกินไปโดยเกิดจากการเสียสมดุลของสารสื่อสารอาการชักที่แสดงออกมาของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเซลล์ประสาทที่ผิดปกติในบริเวณสมองการรักษาผู้ป่วยลมชักมีดังนี้ใช้ยากันชักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารแบบคีโตผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยสามารถรับมือกับโรคลมชักได้ง่ายๆแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยหลีกเลี่ยงการอดนอนรวมถึงการนอนดึกหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลีกเลี่ยงการขึ้นที่สูงที่มีโอกาสพลัดตกลงมาได้และหลีกเลี่ยงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคมหรือเครื่องจักรที่สามารถทำให้เราเกิดอันตรายได้เราต้องหมั่นสังเกตตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียงสังเกตตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าว โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02 666 0053ย้ำอีกครั้ง02 666

0: ทำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ักความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะราชทัณฑ์ชี้แจงยกระดับการแพทย์เดินจำยุคใหม่ยึดมั่นตามกฎหมายและข้อกำหนดแมนเดล่าสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาลองทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าหนึ่งแบรนด์เรื่องนกทา
2: ราชทัณฑ์ชี้แจงยกระดับการแพทย์เรือนจำยุคใหม่ยึดมั่นตามกฎหมายและข้อกำหนดแมนเดลาดูแลตามมาตรฐานสากลเท่าเทียมบุคคลภายนอกติดตามค่ะ
3: ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นของอดีตผู้ต้องขังต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการรักษาพยาบาลในเรือนจำกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภาพจำในอดีตเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการจ่ายยาตามอาการทั่วไปนั้นปัจจุบันระบบสาธารณสุขของกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนาจนแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในด้านการรักษาพยาบาลกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพผู้ต้องขังดำเนินการตามมาตรฐานภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ต่อเนื่องผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์พร้อมจ่ายยาที่เหมาะสมตามดุลพินิจของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพไม่ได้มีการจ่ายยาเพียงชนิดเดียวแก่ผู้ป่วยทุกรายตามที่มีการกล่าวอ้างขณะที่ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยเฉพาะทางหรือป่วยรุนแรงพยาบาลประจำเรือนจำจะประสานแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาทั้งภายในเรือนจำและการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลรวมไปถึงหากแพทย์มีความเห็นว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลภายนอกก็จะดำเนินการส่งตัวไปรักษาณโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบ.ราชทัณฑ์นอกจากนี้การแพทย์ราชทัณฑ์ไทยยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือข้อกำหนดแมนเดลาที่เน้นย้ำสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการดูแลอย่างต่อเนื่องทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าแผนอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวทางพระราชดำริส่งมอบต้นกล้าแฝก 200,000 ต้นหนุนเกษตรกรติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่2สำนักงานทหารพัฒนาเดินหน้าสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการส่งมอบต้นกล้าหญ้าแฝกจำนวน 200,000 ต้นให้แก่เกษตรกรและปลูกตามไหลทางถนนรวมถึงบริเวณขอบสระน้ำในพื้นที่การเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยต้นกล้าหญ้าแฝกที่ส่งมอบในครั้งนี้เปรียบเสมือนแนวป้องกันตามธรรมชาติที่จะช่วยยึดเกาะหน้าดินลดการชะล้างพังทลายในช่วงฤดูฝนรักษาความชุ่มชื้นของดินและช่วยกรองสารเคมีก่อนลงสู่แหล่งน้ำส่งผลให้พื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและเอื้อต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรในระยะยาวตามแนวทางเกษตรผสมผสานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรจำนวน32ครัวเรือนหรือ215คนพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสร้างความมั่นคงด้านดินและน้ำให้กับพื้นที่เกษตรในจังหวัดสกลนครซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดระงับลงได้ด้วยใจเราเองตั้งสมาธิจิตสงบเริ่มได้วันนี้วันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อัดเจ๊กุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงทบทองอะเหรอ
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแปะเนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองก็นึกว่าเออชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: นี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะอาอุ๊บตับพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ EOD ยืนยันผลพิสูจน์หลักฐานระเบิดในรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุบริเวณหน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสเป็นระเบิดแสวงเครื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดหน้าสภ.ตันหยงนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบพบว่ารถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมและจากการตรวจสอบซากรถและการพิสูจน์หมายเลขรถเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่ยังพบว่าเป็นรถยนต์ที่เชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งมีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจากการตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดในเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและวิธีการประกอบระเบิดโดยละเอียดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบลักษณะการประกอบระเบิดกับคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อวิเคราะห์ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายเดิมหรือไม่ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการขยายผลทางคดีซึ่งหลังจากเกิดเหตุหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำกรมน.กทม.บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานตรวจจับพัสดุต้องสงสัยจากศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษหลัก4หลังภาพเอ็กซเรย์พบความผิดปกติก่อนเปิดกล่องพบเป็นยาเสพติดประเภท1ซุกซ่อนอยู่ในของเล่นเตรียมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการปฏิบัติการกับศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพและเจ้าหน้าที่ศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศต้องสงสัยภายหลังได้รับแจ้งพบพัสดุต้องสงสัยที่ส่งมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์และมีปลายทางส่งถึงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์พบของเล่นเด็ก3รายการโดยเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบซองพลาสติกซิปล็อกสีเงินซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องตัวต่อทั้ง2กล่องโดยบรรจุเม็ดยารวมทั้งสิ้น992เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวอย่างของกลางตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นสาร 2CB ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1จึงทำการตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: เปิดตลาดเช้านี้ราคาทองคำพุ่งขึ้น 1,250 บาทก่อนจะลดลงมา50บาทส่งผลให้ราคาทองแท่งรับซื้อที่บาทละ 65,800 บาทขายออกบาทละ 66,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,490 บาท64สตางค์ขายออกบาทละ 66,800 บาท
8: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปเสียทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองแล้วนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเหยีย
0: งแม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ยับปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลื้อจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าๆว่าจำหน้าลื้อไรนิ้วมือลื้อมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นหยังจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลื้อไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่

0: ระสุนปืนด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้แค่เดือนเดียวเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะเดือนเดียวเลยค่ะ
1: โอ้โหมหาศาล
0: ยาบ้าขนาดนี
1: ้นะครับ17ล้านเม็ดแต่ก็ไม่แปลกใจนะคุณมารัตมนเพราะว่า
0: เราอ่านข่าวกันทุกวันนี
1: ้ในแต่ละวันที่เราอ่านกันเนี่ยนะครับจับได้ละล้าน2ล้านล้านกว่าบางที่ก็หลักแสนเนี่ยนะครับเมื่อรวมๆกันเดือนนึงมันก็ได้จำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยก็จะมีการทำลายต่อไปนะครับรวมถึงของกลางอื่นๆก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับได้มีการรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพบกอย่างเช่นโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต10ล้านหยดทศวรรษทศมินนะครับเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ด้วยครับ
0: ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมนะคะผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ดำเนินการตามแผนงานของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยเนี่ยนำแนวทางที่กรมฝ่ายเสนาธิการได้ชี้แจงไปขยายผลปฏิบัตินะคะโดยมีกิจกรรมที่สำคัญ3ด้านก็ประกอบด้วยด้านการกำกับดูแลหน่วยกำลังพลและก็ครอบครัวโดยเฉพาะมาตรการพิทักษ์กำลังพลสำหรับกรณีที่ตรวจพบการกระทำผิดผู้บังคับหน่วยเนี่ยก็ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขดำเนินการสอบสวนแล้วก็ลงทันผู้ที่กระทำผิดโดยทันทีเลยเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกค่ะ
1: ครับก็ต่อมาก็จะเป็นด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านที่สำคัญนะครับก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการให้ใช้กลไกการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานอย่างเช่นฝ่ายปกครองจังหวัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกในการวางแผนเตรียมการแล้วก็การซักซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีซึ่งจะต้องมีการถอดบทเรียนและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าทั้งเรื่องของอุทกภัยปัญหาภัยแล้งนะครับก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอย่างครอบคลุมแล้วก็ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดแหละนะครับผลกระทบใดๆก็ตามแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยก็ต้องลดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเป็นการบรรเทาผลที่มันอาจจะเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะด้านการเตรียมความพร้อมของหน่วยนะคะก็ให้วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงอย่างรอบด้านค่ะทั้งพื้นที่ชายแดนแล้วก็ความมั่นคงภายในหน่วยเนี่ยต้องมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในด้านการปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอทั้งนี้นะคะก็ขอให้กำลังพลทุกนายเนี่ยยึดมั่นในอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนดำรงความเป็นเอกภาพของกองทัพบกพร้อมกับน้อมนำพระราชปณิธาน5ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนสำหรับพระราชปณิธาน5ประการนี้นะคะก็มีได้แก่ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งที่ผิดสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาสำคัญในเชิงนโยบายมากนะครับเพราะว่าเป็นการสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็กองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่ทุกประเทศเนี่ยเราต้องปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะฮะก็การดูแลประชาชนก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยก็แพ้กันไม่ได้เนี่ยฮะก็ต้องดำเนินการเคียงคู่กันไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับเป็นเพลงใต้เพราะเพราะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง
0: เขาจะพูดเรื่องใต้ใช่ไหม
1: เรามาบอกว่าทำไมต้องนำเสนอเพลงภาคใต้นะครับมีข่าวภาคใต้มาฝากแน่นอนช่วงนี้ฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งครับ

0: ของเพลงนี้นะครับบิลลานะครับของวงแฮมเมอร์นะครับเป็นเพลงที่อาจจะเก่าไปสักนิดนึงแต่ความหมายดีแล้วก็ทํานองเนี่ยเพราะมากนะครับบิลลาเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะบิลลาคืออะไรนะครับบิลลาก็คือนกกังเขนดงเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่มักจะพบได้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ในภาคใต้ก็เรียกว่าบิลลาดงเนี่ยนะฮะเมื่อเราพูดถึงภาคใต้เนี่ยคุณแม่รัฐมนตรีคุณผู้ฟังหลายคนก็น่าจะคิดไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความอ่อนไหวเนี่ยนะครับทุกคนปรารถนาเป็นสิ่งเดียวกันนะครับอยากจะให้เกิดความสงบสุขนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่นิดนึงก่อนที่เราจะเข้าข่าวภาคใต้นะครับคุณผู้ฟังหลายท่านทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันสักหน่อยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมีคุณนิ่มนะคะ
0: ค
1: แล้วก็คุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตแหมบอกว่าอากาศร้อนมีแดดร้อนมีการจราจรหนาแน่นการท่องเที่ยวไปด้วยดีค่ะ
0: ค
1: แล้วก็คุณสวัสดิ์นะคะคุณสวัสดิ์มาทุกวันนะคะเช่นเคยแล้วก็คุณธิดาโตมาศค่ะ
0: ครับมีคุณต้นรับปรมินทร์นิรโสนะครับคุณสุรศักดิ์ที่บอกว่ารับฟังจากภูเก็ตน่ารักมากนะครับก็แฟนรายการของเราเนี่ยก็
1: น้องอาร์มด้วย
0: รายงานนะครับว่าในพื้นที่ไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับฝนตกแดดออกก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได
1: ้
0: เนี่ยนะครับเอาไปกันที่ภาคใต้คุณผู้ฟังลงไปที่ภาคใต้ที่เกิดเหตุนะครับ
1: นราธิวาส
0: เนี่ยนะฮะจากกรณีเมื่อวานนี้นะครับ21กรกฎาคมช่วงประมาณเกือบทุ่มครึ่งนะครับเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับใช้รถยนต์บรรทุกแสวงระเบิดนะครับใช้รถยนต์บรรทุกนะครับ
1: ระเบิดแสวงเครื่อง
0: ระเบิดแสวงเครื่องนะครับก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่านะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลการลุบอเหนือนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเลยส่งผลทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาตินะครับผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรตันหยงท่านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับขณะที่อาคารแล้วก็สถานที่รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการอันนี้ได้รับความเสียหายเยอะเลยทีเดียวฮะ
1: ข่าวนี้เราต้องพูดกันเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีความคืบหน้าเหตุการณ์มาตั้งแต่เมื่อคืนจนวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: จากการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้รถยนต์เก่งยี่ห้อหนึ่งค่ะบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องขับมาเข้ามาในบริเวณด้านหน้าของสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอย่างที่ว่านะคะก่อนทำทีจะกลับรถจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุหนึ่งคนเนี่ยก็ได้เปิดประตูรถแล้วก็วิ่งลงไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับไปนะคะจักรยานยนต์นี่คือตามมามารับนั่นเองแล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยปล่อยให้รถยนต์เนี่ยเคลื่อนตัวไปชนแผงกั้นด้านหน้าของสถานีตำรวจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงค่ะ
0: ครับก็เหตุคาร์บอมในครั้งนี้นะครับแรงระเบิดเนี่ยส่งผลทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาตินะครับท่านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่รถยนต์เก๋งที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งคันแล้วก็รถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุถูกเพลิงลุกไหม้นะครับได้รับความเสียหายทั้งคันนอกจากนี้อาคารสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าแล้วก็ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะครับที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ส่วนชนิดภาชนะบรรจุแล้วก็วิธีการจุดชนวนเนี่ยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบ อย่างละเอียดต่อไปครับ
1: เนี่ยดูนะพฤติการแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยสะท้อนถึงความรุนแรงจริงๆแหละนะคะแล้วก็ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์เพราะอะไรเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยเลือกใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ราชการซึ่งด้านหลังคุณมันเป็นแฟลตที่พักของข้าราชการตำรวจแล้วก็ครอบครัวด้วยอีกทั้งยังอยู่ใกล้เส้นทางสัญจรของประชาชนหากระเบิดเกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนหรือว่าครอบครัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่กันเป็นจำนวนมากนี้อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินในวงกว้างได้นะคะ
0: ก็รูปแบบของการก่อเหตุครั้งนี้นะครับมีลักษณะสอดคล้องกับเหตุระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกบรรจุในรถยนต์นะครับที่บริเวณที่หน้าว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสถ้าเราจำได้ก็คือเมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็เหตุระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในรถยนต์บริเวณหน้าฐานชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ที่โคกโพปัตตานีอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อวันที่20สิงหาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกันผู้ก่อเหตุนะครับเขาใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายก่อนที่จะหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อให้รถยนต์เคลื่อนเข้าสู่จุดที่กำหนดแล้วก็เกิดการระเบิดนะครับสร้างความเสียหายต่อสถานที่ราชการซึ่งทั้งหมดเนี่ยคาดการณ์นะครับว่ามุ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนรวมถึงเป็นการบั่นทอนบรรยากาศของการสร้างสันติสุขในพื้นที่ทั้งนี้นะครับการที่มีการระบุนะครับการกระทำความผิดนะครับต่างๆเนี่ยการค้นหาตัวก ็อยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ทราบตามกระบวนการยุติธรรมอยู่ครับ
1: ค่ะทั้งนี้ต่อเนื่องกันมาเลยที่วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็สนที่กำลังเนี่ยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสคุณเชิญตัวผู้ต้องหามาละผู้ต้องสงสัยต้องใช้ว่าผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามคดีระเบิดหน้าที่ว่านี่นะคะที่สภ.ตันยงเนี่ยโดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีชุดปฏิบัติการข่าวกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส93ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส93แล้วก็รวมถึงกองกำกับการสืบสวนด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่วนที่กำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งค่ะในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสภายใต้อำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457ค่ะเก
0: ิ
1: ดอะไรขึ้นต่อ
0: โดยภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้มีการทราบข้อมูลนะครับว่ามีบุคคลต้องสงสัยหลบมาซ่อนในพื้นที่เนี่ยก็มีการสนที่กำลังกันนะครับแล้วก็เข้าตรวจสอบตามกฎหมายก่อนการเข้าตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าบ้านนะครับพร้อมทั้งมีการชี้แจงเหตุผลแล้วก็วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานจนได้รับความเข้าใจแล้วก็ยินยอมให้เข้าตรวจค้นโดยมีเจ้าบ้านร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจค้นด้วยนะครับผลการตรวจค้นเนี่ยเขาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเชิญตัวนายอริยะนะฮะอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและก็ขยายผลการสืบสวนต่อไปครับ
1: ค่ะก่อนจะมีการเชิญตัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเนี่ยเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อบันทึกสภาพร่างกายตามขั้นตอนพร้อมกับจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนมีการส่งตัวเข้าสู่การศูนย์ซักถามนะคะโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคกเกียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็เป็นการดำเนินการซักถามตามกรอบของกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: ครับก็เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยนะครับกับกองในส่วนของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเขาตรวจสอบพบว่ารถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแล้วก็ป้ายทะเบียนดังกล่าวเนี่ยเป็นของรถยนต์ที่มีผู้ครอบครองตามทะเบียนที่เป็นบุคคลอื่นไม่ใช่รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะครับก็คือสวมป้ายทะเบียนปลอมนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบซากรถแล้วก็การพิสูจน์หมายเลขเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่ก็พบว่าเป็นรถยนต์ที่เชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งมีหมายจับตามกฎหมายด้วยขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการติดตามผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยยืนยันมาว่าการบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะ
0: ครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยหรือว่าจะเป็นมีข้อมูลใดๆก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งได้ที่สายด่วนของกอรมนภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341นะครับ1341หมายเลขนี้นะครับก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
1: ข่าวเดียวนี้เราพูดกันยาวๆเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเกิดขึ้นที่ภาคใต้มีเวลานิดนึงเมื่อวานนี้ค่ะมีงานนะคะที่ทางกองพลทหารราบที่9เนี่ยร่วมกับสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามค่ะก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็น้อมรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติค่ะโดยมีพลเอกเทิดศักดิ์มารมนะคะนายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามเป็นประธานในพิธีแล้วก็รวมทั้งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ค่ะพลตรีณัฐพงศ์อัศวินวงศ์นะคะมาร่วมด้วยเห็นว่ามีทั้งในส่วนขององคมนตรีด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับก็จัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียสละแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนได้ระลึกถึงวีรกรรมของท่านทั้งหลายเหล่านี้
1: ท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามาร่วมด้วยนะคะแทนพระองค์ค่ะ
0: ครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักษาไม่กี่ทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันนี้ล่ำลาเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับทิตารีสายสว่างค่ะแอร์พอร์ตเรลลิงก์ใช้ขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือกช่วงนี้หลังระบบสับรางARLขัดข้องตกราง1ล้อและตำรวจรุยปราบบัญชีม้าและพนันออนไลน์พบคนใช้ฟอกเงินและจับเว็บพนันบอลโลกกว่า 4,500 เว็บสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ล้างด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทอง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบหลังพบคนร้ายยังคงใช้เป็นกลไกหลักฟอกเงินพร้อมกับเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลกจับกุมไปกว่า 4,500 เว็บคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยว่าจากการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศถึงสถานการณ์คดีออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม2569พบว่าคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการยังคงเป็นสัดส่วนสูงสุดและสร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดส่วนคดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นมูลค่าความเสียหายยังคงสูงแสดงให้เห็นว่าปัญหายังคงอยู่และมีแนวโน้มกระจุกตัวในรูปแบบเดิมและพบว่าการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นช่องทางอันดับหนึ่งทั้งจำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายกว่า 65.4% ของยอดรวมยืนยันว่าคนร้ายยังคงพึ่งพาบัญชีม้าในระบบธนาคารพาณิชย์เป็นกลไกหลักในการฟอกเงินและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจึงต้องเดินหน้าและยกระดับการปราบปรามขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบขณะที่ในรอบเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนในระบบเกิน10ล้านบาท137เว็บไซต์ผู้ต้องหา325คนมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 10,000 ล้านบาทปิดกั้นรวมกว่า 500,000 URL ส่วนในช่วงฟุตบอลโลกสามารถจับกลุ่มกว่า 4,576 เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: กรมการขนส่งทางรางเร่งตรวจสอบเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงขัดข้องทางเทคนิคพร้อมประสานจัดรถไฟดีเซลและรถขอสมกวิ่งรับผู้โดยสารที่แอร์พอร์ตเรลลิงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบกรณีเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงคลองตันซึ่งกีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งในการให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุงและทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกตินอกจากนี้ยังส่งผลทำให้เดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่1ขบวนโดยความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงทางนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดขบวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการระหว่างสถานีหัวตะเข้หัวมาอาโศกมักกะสันทั้งไปและกลับและยังประสานขอสมกในการจัดรถชัตเตอร์บัสในการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันควบคู่กับการบริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: และวันนี้ศูนย์เอราวัณสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มอีก1รายทราบชื่อคือนางสาวทิติชยาอายุ23ปีโดยเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 2:20 นาทีที่โรงพยาบาลศิริราชทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว35รายและยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นๆอีก21รายแยกเป็นผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตอยู่ใน ICU 12รายจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล21รายและให้กลับบ้านได้แล้ว48ราย
9: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088080

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาเมียที่กูแขนให้ห้าอีกวดนี้ห้าอีกวดนี้ดีกวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชค

นอนสลาลัตตาแม่สิกอนแม่ไปให้สปิงไกมหาแม่ไปนะสปิงป่ามาตอนแม่เลียงมอนนอนอุสายไหม

0: เซฟตี
1: ้นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
0: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาขอกันไล่ยังไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
0: แม่เออแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่เปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
0: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเรานี่เลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
0: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่าการป้องกันไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
0: แล้วมังชีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
0: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
0: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าฟังอุตพิกนะผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
0: อายยาเลี้ยวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าสของหลวงปู่ดุลย
1: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เตรียมพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของไทย
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีคณะกรรมการมรดกโลกจะมีการพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปูชนียสถานอายุกว่า 1,500 ปีขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ข้อความ10เรื่องน่ารู้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เวทีมรดกโลกโดยประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งจะมีการเสนอให้พิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยมีคุณค่าโดดเด่นตามเกณฑ์ของยูเนสโกหากวัดพระมหาธาตุผ่านการรับรองจะถือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของพื้นที่ภาคใต้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากลเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ33แห่งแบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม22แห่งมรดกทางธรรมชาติ7แห่งและมรดกแบบผสมผสาน4แห่งปัจจุบันบัญชีรายชื่อมรดกของยูเนสโกประกอบด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติและมรดกแบบผสมผสานรวมทั้งสิ้น 1,248 แห่งจาก170รัฐภาคีปวินาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรมชลประทานชี้แจงข้อเท็จจริงการระบายน้ำหัดใหญ่สาเหตุอุทกภัยช่วงปลายปี68คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่าความสามารถในการระบายน้ำของหัดใหญ่ลงทะเลสาบสงขลาคือ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อปลายปี68น้ำมา 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยท่วมล่าสุดกรมชลประทานจึงได้ออกมาชี้แจงกรณีนี้ว่าข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาดังนั้นปัจจุบันการระบายน้ำอาศัยคลองระบายน้ำหลักอยู่3คลองได้แก่คลองระบายน้ำร.1คลองระบายน้ำร.3คลองอุตภาวรวม3คลองสามารถระบายน้ำอยู่ที่ 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งช่วงอุทกภัยวันที่19ถึง27พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมามีสาเหตุจากร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่จังหวัดสงขลาส่งผลให้มีฝนตกสะสมกว่า 1,211 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่อยู่ที่ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าศักยภาพของการระบายน้ำเป็นอย่างมากจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อเวลา 11:18 นเกิดแผ่นดินไหวตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราอินโดนีเซียขนาด 5.1 ลึก10กิโลเมตรโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลประมาณ381กิโลเมตรมีประชาชนในภูเก็ตบางพื้นที่แจ้งว่ารู้สึกสั่นไหวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่าจะมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 7-8 ตามมาตราเมอร์คิวรีประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้อย่างชัดเจนสิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรงเริ่มเสียหาย
7: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวาน

0: ็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกำลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ 1. นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานในชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4. พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่อย่างยาววัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: กาญจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสแล้วระบุเกิดจากหลายสาเหตุย้ำทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
5: นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสเมื่อคืนนี้ว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการบาดเจ็บและเสียชีวิตต้องไม่ให้เกิดพร้อมยืนยันจะเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ต่อไปโดยได้มอบหมายให้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเดินทางไปเจรจาและทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุที่ยังมีการก่อเหตุนั้นมีหลายปัจจัยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการข่าวและการป้องกันไม่ให้มีประสิทธิและการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งต้องพยายามที่จะต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดซึ่งทหารได้ทำงานอย่างเต็มที่และมีอำนาจเต็มอยู่แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้ารับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่เป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตรวมถึงเกิดอุบัติเหตุหลังจากเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้การบริการอย่างเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้กำชับไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนที่ตกหล่นและแก้ไขปัญหาประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจวิจารณ์รัฐบาลทำงานไม่รอบคอบทั้งการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการส่งเสริมการลงทุน Data Center ชี้ใช้ข้อมูลไม่ครบทำประชาชนจำนวนมากเสี่ยงหลุดสิทธิ์พร้อมกับกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจได้แถลงข่าวการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการส่งเสริมการลงทุน Data Center สะท้อนการทำงานที่ไม่รอบคอบของรัฐบาลเนื่องจากทั้งสองเรื่องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กลับต้องนำมาทบทวนใหม่สำหรับกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวีรยุทธ์ระบุว่าปัญหาที่ประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ไม่ใช่ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียวจะเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะไม่ได้พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งเกณฑ์การถือของทรัพย์สินและข้อมูลของประชาชนพร้อมเห็นด้วยกับการปรับปรุงระบบสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ต้องแก้ปัญหาฐานข้อมูลของภาครัฐและไม่ใช่เกณฑ์ที่แข็งตัวจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงหลุดจากสิทธิ์นอกจากนี้ยังเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ของเกษตรกรโดยระบุว่าการกำหนดเพดานถือของที่ดินไม่เกิน10ไร่และหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ถือของที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้เฉลี่ยราว 120,000 บาทต่อคนจึงอาจทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นผู้พิสูจน์สิทธิแทนการผลักภาระให้ประชาชนต้องอุทธรณ์ด้วยตนเองส่วนกรณีการลงทุน Data Center นายวีรยุทธ์ระบุว่าการที่รัฐบาลได้มีการสั่งการทบทวนหลักเกณฑ์ด้านการใช้น้ำและผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า 800,000 ล้านบาทที่ผ่านมายังขาดการวางแผนรองรับผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยทั้งผลดีและผลกระทบของการลงทุนอย่างรอบด้านก่อนเดินหน้าอนุมัติโครงการเพิ่มเติมนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีลีลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่นี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
3: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สำหรับข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.เช็คเข้มทั่วกรุงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1,091 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครและที่ประชุมกตร.มีมติเลือกผบตร.คนใหม่แล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: กรุงเทพมหานครเช็คเข้มทั่วกรุงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1,091 แห่งสั่งปิดสถานประกอบการไปแล้ว56แห่งคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการภายหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่ากรุงเทพมหานครได้ทบทวนมาตรการและหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบโดยพัฒนาเช็คลิสต์มาตรฐานความปลอดภัย17ข้อและใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ควบคู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1,091 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยในช่วง3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม551แห่งและมีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการชั่วคราว56แห่งเนื่องจากพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยโดยกรณีที่ข้อบกพร่องไม่ร้ายแรงกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขก่อนเปิดให้บริการอีกครั้งแต่หากพบความเสี่ยงร้ายแรงจะสั่งปิดในทันทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านระบบทัฟฟิตฟองดูจำนวน27เรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร็วขณะเดียวกันในสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครจะเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดเข้ารับฟังแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในส่วนของการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุเพลิงไหม้ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเข้าช่วยราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานพร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ในภาพรวมยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
0: รัฐบาลรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมา 4-5 ปีส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้ที่รับความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 2,300,000 กว่าคนซึ่งรัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและคำร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์และคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกปรับ ปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงขยายระยะเวลาอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถเก่าโดยหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อาจจะถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีและดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตวิวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และมีรายงานว่าที่ประชุมกตร.มีมติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16
10: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้าน
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
6: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เกิดเหตุคนร้ายวางคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่านราธิวาสเข็นเก๋งซุกระเบิดแสวงเครื่องปล่อยแล่นเข้าโรงพักเปลวเพลิงลุกโชนวอดทั้งคันโชคดีไร้เจ็บตายด้านนายกรับทราบเหตุคาร์บอมนราธิวาสบอกเกิดจากหลายสาเหตุย้ำทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบยืนยันยังเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้อนุทินเตรียมถกวิกฤตสารพิษแม่น้ำกกล็อกคิวประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทย 3-4 สิงหาคมนี้ลั่นไม่มาแค่นั่งกินข้าวเตรียมชนหนักทุกปัญหาเพื่อประโยชน์คนไทยนายกเผยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนที่ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบยายหมดสติชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปยืนยันสิทธิอนุทินเยือนชลบุรีมอบนโยบายลุยจัดเต็มสุดซอยปราบอาชญากรรมทุกรูปแบบพร้อมให้สัญญาลูกผู้ชายพร้อมเป็นแบ็คหนุนเจ้าหน้าที่ยันปฏิบัติหน้าที่สุจริตไม่มีใครแตะตำแหน่งได้ย้ำยุคนี้ไม่มีสายลึกลับไม่รับเคลียร์ใครปมโกงสอบท้องถิ่นแม้ใครเลิกคบชัดคนพวกนี้ตราบาปติดเท่ากระดูกจะลอยอังคารด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบท้องถิ่นปี68ตรวจกระดาษคำตอบใหม่คนไม่ผ่านเกณฑ์ออกส่วนคนสอบผ่านโดยสุจริตไม่ต้องสอบใหม่รัฐบาลรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบรัฐบาลยินดีผลสำเร็จไทยช่วยไทยพลัสช่วยประชาชน39ล้านคนเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้านบาทกระจายสู่พ่อค้าแม่ค้า 1.09 ล้านรายผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านแหลมตรวจความคืบหน้าก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชานำร่องเขตที่52ถึง54จังหวัดจันทบุรีคืบหน้า80%แล้วคาดเสร็จกรกฎาคมนี้ก่อนก่อสร้างช่วงที่2อีก 7.07 กิโลเมตรแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ระบบสับรางARL ขัดข้องตกราง1ล้อวิ่งได้ขบวนเดียวความถี่1ชั่วโมงแหน่ผู้โดยสารใช้ขนส่งสาธารณะทางเลือกช่วงนี้ชั่วคราวส่วนที่อุดรสนามบินอุดรธานีป่วนปิดใช้รันเวย์ชั่วคราวเครื่องบินทหารสิงคโปร์แบบ F-16 ฝึกปฏิบัติภารกิจฝึกบินไฮดรอลิกกีดขวางกระทบ4เที่ยวบินดีเลย์ศูนย์เอราวัณสรุปเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลยอดรวมเสียชีวิตเป็น35รายยังคงรักษาตัวใน ICU อีก12รายด้านชัดชาติสั่งปิด56สถานประกอบการพบบกพร่องความปลอดภัยร้ายแรงที่ประชุมกตร.มีมติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ข่าวดีผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทใช้บริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้แล้วย้ำเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครูทรายร้องแพทยสภาสบส.สอบแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนดังอ้างวินิจฉัยโรคผิดพลาดทำสามีเสียชีวิตยื่นสภาการพยาบาลสอบพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยปิดฉาก67ปีบขส.ตราดเตรียมยุติเดินรถตราดกรุงเทพสิ้นเดือนนี้เหตุแบกรับต้นทุนไม่ไหวขณะที่ยังมีรถร่วมบขส.มินิบัสให้บริการในเส้นทางกรุงเทพตราดตามปกติและเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีคณะกรรมการมรดกโลกจะมีการพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปูชนียสถานอายุกว่า 1,500 ปีขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
7: ยิ้มให้กันวลนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: suchadradio.com suchadradio เสนอรายการ
6: Beautiful Music
9: สนับสนุนโดย
10: ธนาคารอาคารสงเคราะห
8: ์ Can't help falling in love เสียงของ The King of Rock and Roll Elvis Presley มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลง Pop Top 100ของปี1962หรือพ.ศ. 2505นั่นเองนะครับเพลง Can't Help Falling in Love พูดถึงการตกหลุมรักอย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้แม้จะรู้ว่าชีวิตนั้นมีความไม่แน่นอนแต่คนร้องก็ยอมจำนนต่อความรู้สึกนั้นเพราะความรักมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแต่ความสำคัญของเพลงนี้พูดถึงการตัดสินใจเลือกที่จะรักแม้จะต้องเสี่ยงและก็การขอให้คนรักนั้นจับมือกันไปอยู่ด้วยกันไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามมีคำศัพท์ง่ายๆนะครับแต่ว่าพอนำมาใช้รวมกันในรูปประโยคแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยอย่างคำว่า fool เป็นคำนาม fool fool ถ้าเป็นคนโง่คนเดียวก็ไม่ต้องเติม s เข้าไปแต่ถ้ามี fool หลายๆคนนะครับคนโง่เยอะๆก็ใส่ s เข้าไปข้างหลังเหมือนอย่างในเนื้อเพลงก็จะร้องเอาไว้ว่า wise men say only fools rush in ปราชญ์คนฉลาดทั้งหลายเขาก็บอกว่ามีแต่พวกโง่โง่โง่เง่าเท่านั้นแหละที่จะรีบร้อนพุ่งทะยานเข้าไปทะยานไปไหนอ่ะในเพลงนี้ก็คือว่าตกหลุมรักนั่นแหละ rush in เอาคำสองคำมารวมกัน rush r u s hแล้วก็ in in เนี่ยนะครับคือวรรคหน่อยนึงกลายเป็น rush in หมายถึงความรีบร้อนการรีบร้อนเข้าไปทำอะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้ดูหน้าดูหลัง take my hand การจับมือกันไว้แสดงถึงการผูกพันและก็การนำทาง whole life ตลอดทั้งชีวิตคำว่า whole whole ถ้าเราใส่คำว่า sell เป็นตัวตามหลังนะครับเป็น wholesaleก็จะหมายถึงผู้ค้าส่งในเนื้อเพลงนี้มีประโยคที่ว่า take my hand take my whole life too จับมือฉันแล้วก็เอาทั้งชีวิตของฉันไปด้วยเลย falling in love เป็นเฟรสที่นำมาใช้ได้จริงๆนะครับในชีวิตประจำวันตกหลุมรักแวะไปดูไวยากรณ์กันนิดนึงนะครับเพลงนี้มีคำว่า I can't help จะตามด้วย verb ช่องที่1บวก ing เสมอหมายถึงอดที่จะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเป็น I can't help laughing when I see that movie ก็หมายถึงฉันอดหัวเราะไม่ได้เมื่อตอนดูหนังเรื่องนั้น I can't help thinking about you ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณอันนี้เป็นการคิดถึงธรรมดานะแต่ถ้าคุณพูดว่า I can't help missing you อันนี้คิดถึงแบบโหยหาเลยนะในเพลงเขาจะร้องว่า for I can't help for ในที่นี้เลยไม่ได้แปลว่าสำหรับนะครับแต่ for ในที่นี้จะมีความหมายคล้ายกับคำว่า because for I can't help ก็เลยต้องแปลว่าเพราะฉันอดไม่ได้เรื่องราวของคนร้อง The King of Rock and Roll Elvis Presley เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นอย่างไรกันบ้างตอกย้ำอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าก็เป็นอดีตขวัญใจวัยรุ่นเลยเพราะว่าโอ้โหตอนหนุ่มๆนั้นท่านหล่อประดุจเทพบุตรร้องเพลงก็น่าฟังจะเต้นจะโยกย้ายอะไรก็น่าดูน่าชมไปหมดเคยแสดงนำเป็นพระเอกในภาพยนตร์มากกว่า30เรื่องเลยคือฮาวายและคิงครีโอเป็นต้นผู้แต่งนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจอร์จเดวิดไวส์แต่งทั้งคำร้องและทำนองนอกจาก Can't Help Falling in Love นี่จะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วท่านก็ยังเคยแต่งเพลงที่โด่งดังไม่แพ้กันหรืออาจจะมากกว่าของลุยส์อาร์มสตรอง What a Wonderful World นั่นเอง Can't Help Falling in Love ดัดแปลงมาจากเพลงฝรั่งเศสเก่าแก่แต่งกันไว้ตั้งแต่นู้นครับคุณผู้ฟังพ.ศ. 2327 ก็คือตอนที่เราตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้2ปีนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา Beautiful Music ขอน้อมนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชาเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ของสมเด็จพระปิยมหาราชหรือในหลวงรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นพระราชหัตถเลขาลงวันที่21เมษายนรัตนโกสินทร์ศก116หรือพ.ศ. 2439ตอนที่8ตรงเล่าถึงบรรยากาศที่ประเทศศรีลังกาบ่าย 4:30 นไปที่วัดพระทันตธาตุเรียกว่ามาลิคาวะอยู่ทิศตะวันออกของสวนโฮเทลเราตรงข้ามข้างเหนือเป็นวัดฝรั่งและเทวสถานมีมหาศิวาลัยและวิษณุเดวาลยะติเดวาลยะพระอุมาอะไรอีกฟังไม่ถนัดและจำไม่ได้เป็นโรงมุงกระเบื้องโกรโกโสแต่มีกำแพงเตี้ยๆเป็นใบเสมาเจาะช่องตามไฟเผื่อไปทุกขนทุกแห่งที่วัดนั้นเห็นเข้าเสียใจมันช่างเล็กช่างเลวเสียจริงๆถ้าจะนึกว่าเหมือนอะไรดีหนอแล้วต้องนึกถึงบ้านประเด็นอาทิตย์ติการุธไม่วิเศษใหญ่โตกว่านั้นมีแต่จะเลวกว่าขอไตรที่เป็นออกหน้าออกตาก็ไม่ผิดกับชนแกะในอาลูนอาลูนด้านใต้เป็นสระสระ

0: suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห
4: ์ Can't help falling in love เสียงของ The King of Rock and Roll Elvis Presley มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลง Pop Top 100ของปี1962หรือพ.ศ. 2505นั่นเองนะครับเพลง Can't Help Falling in Love พูดถึงการตกหลุมรักอย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้แม้จะรู้ว่าชีวิตนั้นมีความไม่แน่นอนแต่คนร้องก็ยอมจำนนต่อความรู้สึกนั้นเพราะความรักมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแต่ความสำคัญของเพลงนี้พูดถึงการตัดสินใจเลือกที่จะรักแม้จะต้องเสี่ยงและก็การขอให้คนรักนั้นจับมือกันไปอยู่ด้วยกันไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามมีคำศัพท์ง่ายๆนะครับแต่ว่าพอนำมาใช้รวมกันในรูปประโยคแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยอย่างคำว่า fool เป็นคำนาม F-O-O-L fool ถ้าเป็นคนโง่คนเดียวก็ไม่ต้องเติม S เข้าไปแต่ถ้ามี fool หลายๆคนนะครับคนโง่เยอะๆก็ใส่ S เข้าไปข้างหลังเหมือนอย่างในเนื้อเพลงก็จะร้องเอาไว้ว่า wise men say only fools rush in ปราชญ์คนฉลาดทั้งหลายเขาก็บอกว่ามีแต่พวกโง่โง่โง่เง่าเท่านั้นแหละที่จะรีบร้อนพุ่งทะยานเข้าไปทะยานไปไหนอ่ะในเพลงนี้ก็คือว่าตกหลุมรักนั่นแหละ rush inเอาคำสองคำมารวมกัน rush r-u-s-h แล้วก็ i-n in เนี่ยนะครับคือวรรคหน่อยนึงกลายเป็น rush in หมายถึงความรีบร้อนการรีบร้อนเข้าไปทำอะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้ดูหน้าดูหลัง take my hand การจับมือกันไว้แสดงถึงการผูกพันและก็การนำทาง whole life ตลอดทั้งชีวิตคำว่า whole w-h-o-l-eถ้าเราใส่คำว่าเซลล์เป็นตัวตามหลังนะครับเป็นโฮลเซลก็จะหมายถึงผู้ค้าส่งในเนื้อเพลงนี้มีประโยคที่ว่า take my hand take my whole life too จับมือฉันแล้วก็เอาทั้งชีวิตของฉันไปด้วยเลย falling in love เป็นเฟรสที่นำมาใช้ได้จริงๆนะครับในชีวิตประจำวันตกหลุมรักว่าไปดูไวยากรณ์กันนิดนึงนะครับเพลงนี้มีคำว่า I can't help จะตามด้วย verb ช่องที่1บวก ing เสมอหมายถึงอดที่จะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเป็น I can't help laughing when I see that movie ก็หมายถึงฉันอดหัวเราะไม่ได้เมื่อตอนดูหนังเรื่องนั้น I can't help thinking about you ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณอันนี้เป็นการคิดถึงธรรมดานะแต่ถ้าคุณพูดว่า I can't help missing you อันนี้คิดถึงแบบโหยหาเลยนะในเพลงเขาจะร้องว่า for I can't help for ในที่นี้เลยไม่ได้แปลว่าสำหรับนะครับแต่ for ในที่นี้จะมีความหมายคล้ายกับคำว่า because for I can't help ก็เลยต้องแปลว่าเพราะฉันอดไม่ได้เรื่องราวของคนร้อง The King of Rock and Roll Elvis Presley เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นอย่างไรกันบ้างตอกย้ำอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าก็เป็นอดีตขวัญใจวัยรุ่นเลยเพราะว่าโอ้โหตอนหนุ่มๆนั้นท่านหล่อประดุจเทพบุตรร้องเพลงก็น่าฟังจะเต้นจะโยกย้ายอะไรก็น่าดูน่าชมไปหมดเคยแสดงนำเป็นพระเอกในภาพยนตร์มากกว่า30เรื่องเลยคือ Hawaii และ King Creole เป็นต้นผู้แต่งนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจอร์จเดวิดไวส์แต่งทั้งคำร้องและทำนองนอกจาก Can't Help Falling in Love นี่จะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วท่านก็ยังเคยแต่งเพลงที่โด่งดังไม่แพ้กันหรืออาจจะมากกว่าของลุยส์อาร์มสตรอง What a Wonderful World นั่นเอง Can't Help Falling in Love ดัดแปลงมาจากเพลงฝรั่งเศสเก่าแก่แต่งกันไว้ตั้งแต่นู้นครับคุณผู้ฟังพ.ศ. 2327ก็คือตอนที่เราตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้2ปีนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านแล้วมากกว่า
0: 4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา Beautiful Music ขอน้อมนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหฤทัยหรือจดหมายส่วนพระองค์ของสมเด็จพระปิยมหาราชหรือในหลวงรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นพระราชหฤทัยลงวันที่21เมษายนรัตนโกสินทร์ศก116หรือพ.ศ. 2439ตอนที่8ทรงเล่าถึงบรรยากาศที่ประเทศศรีลังกาบ่าย 4:30 นไปที่วัดพระทันตธาตุเรียกว่ามาลิคาวะอยู่ทิศตะวันออกของสวนโฮเทลเราตรงข้ามข้างเหนือเป็นวัดฝรั่งและเทวสถานมีมหาศิวาลัยและวิษณุเดวาลยะติเดวาลยะพระอุมาอะไรอีกฟังไม่ถนัดและจำไม่ได้เป็นโรงมุงกระเบื้องโกโรโกโสแต่มีกำแพงเตี้ยๆเป็นใบเสมาเจาะช่องตามไฟเผื่อไปทุกคนทุกแห่งที่วัดนั้นเห็นเข้าเสียใจมันช่างเล็กช่างเลวเสียจริงๆถ้าจะนึกว่าเหมือนอะไรดีหนอแล้วต้องนึกถึงบ้านกระเด่นอาทิตย์ติการุธไม่วิเศษใหญ่โตกว่านั้นมีแต่จะเลวกว่าขอไตรที่เป็นออกหน้าออกตาก็ไม่ผิดกับชนแกะในอาลูนอาลูนด้านใต้เป็นสระสระนี้ของเขางามแลดูน่าสนุกดีใหญ่ยาวมากแต่ก็กินน้ำไม่ได้เพราะท่อตามบ้านริมสระเปิดลงไปในนั้นทั้งสิ้นแต่กระนั้นน้ำดูดูเหมือนจะดีกว่าที่โคลัมโบเราขอเล่านิดนึงนะครับผมก็เคยได้ไปที่เมืองนี้แล้วก็เคยไปถ่ายรูปที่โรงแรมควีนโฮเทลที่ประทับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็จริงอย่างว่าฝั่งตรงข้ามของโรงแรมเนี่ยนะครับคือหน้าโรงแรมจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มองข้ามทะเลสาบไปก็จะเห็นวัดพระทันตธาตุดังที่ทรงได้เล่าในพระราชหฤทัยขาฉบับนี้แต่สภาพของวัดในยุคที่พระองค์ท่านเสด็จไปนั้นก็ไม่ได้สวยงดงามเหมือนในปัจจุบันนะครับก็คือแย่โทรมกว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเมื่อเสด็จไปที่วัดพระทันตธาตุเอาไว้เล่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มกันที่ผลงานของ Little Eva เป็นศิลปินผิวสีในสไตล์ R&B ดูวับจาก North Carolina บ้านเราจะเรียก Little Eva ก็น่าจะเป็นแบบน้อง Eva อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเธอเข้ามาอยู่ในวงการตั้งแต่ยังเป็นสาวน้อยตัวเล็กอายุ18เท่านั้นเองตำแหน่ง Little เนี่ย Stevie Wonder ก็เคยได้รับชื่อแบบนี้เหมือนกันคือ Little Stevie เพราะตอนเข้ามาอยู่วงการนั้นยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่แต่ Little Richard เนี่ยท่านเข้ามาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มน้อยจนกระทั่งเป็นคุณปู่ไปแล้วก็ยังเป็น Little Richard อยู่นะครับLittle Eva มากับเพลง The Locomotion เป็นเพลงในแนวแดนซ์เต้นรำเป็นการสลับก้าวเท้าไปข้างหน้าแล้วก็ขยับมาข้างหลังสลับไปสลับมาโยกตัวไปมาเหมือนการเคลื่อนที่ของหัวรถจักรไอ้น้ำ Locomotive นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นต้นทางของการเวลาเรามีเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีการเต้นขบวนรถไฟเนี่ยก็จะต่อแถวกันใจความสำคัญของเพลงนี้ไม่มีอะไรมากก็คือการชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นตามจังหวะง่ายๆไม่ต้องมีคู่เต้นไม่ต้องมีทักษะอะไรมากเพราะเพลงนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นกระแสการเต้นที่ใครๆก็ทำได้สนุกสนานแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่าง locomotion ก็คือการเคลื่อนที่และในที่นี้ก็เป็นชื่อของท่าเต้นด้วย swing your hips คือการยกย้ายสายสะโพกนั่นเองstep การออก step เพื่อที่จะเต้นรำ step to the left step to the right ก้าวไปซ้ายทีก้าวไปทางขวาทีอะไรแบบนี้ jump up การกระโดดขึ้น groove ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะครับถ้าเป็นกริยาก็หมายถึงการปล่อยตัวตามจังหวะเพลงถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าจังหวะความรู้สึกของเพลงนั้นเราจะได้ยินพวกนักดนตรีหรือพวกคอมเมนเตอร์อะไรเขาจะพูดว่า you gotta move it with the groove คุณจะต้องขยับไปต ามจังหวะเพลงหรือ you gotta sing it with the groove มันต้องร้องให้มันเข้าจังหวะให้มันได้อารมณ์ให้มันได้ความรู้สึกไปของเพลงในแนวนั้นๆผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองนี่นะครับก็คือ Jerry Goffin ร่วมกับการแต่งทำนองร่วมกันนะครับกับ Carole King และเธอก็เป็นผู้ร่วมเพลงเสียงประสานเพลงนี้ด้วยผู้นี้เขาเป็นสามีภรรยากันแต่งเพลงร่วมกันที่โด่งดังมากเลยคู่นี้นะครับคาร์โรคิงก็เป็นสาวที่มิวซิดาก้าเคยแอบมาปิ๊งแต่สาวเจ้าไม่เล่นด้วยมิวซิดาก้าก็เลยแต่งเพลง Oh Carol I am just a fool เพลงนั้นคาร์โรคิงแต่งเพลงโด่งดังไว้เยอะแยะนะครับอย่าง Will You Love Me Tomorrow เพลง Some Kind of Wonderful เพลง Up on the Roof และอื่นๆอีกมากมายส่วน Little Eva มาเริ่มเป็นสาวใช้นะครับก็คือเป็นเมดให้กับJerry Goffin แล้วก็ Carole King และด้วยท่าทางที่สดใสร่าเริงทั้งคู่นี้ก็เลยแต่งเพลงนี้ให้กับ Little Eva ทำให้เธอนั้นโด่งดังเพลงนี้ก็ติดอันดับหนึ่งบน Billboard Hot 100ในปี2005ตอนนั้น Little Eva อายุได้19ปีเองนะครับก็เลยกลายเป็นดาวรุ่งชั่วข้ามคืนเหมือนซินเดอเรลล่าเลยเพลงที่2เป็นของ Bobby Winton กับเพลง Roses Are Red และเพลงที่3 The King of Rock and Roll อีกครั้งหนึ่งกับเพลง She's Not You

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อานงลือลู่แม่นายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซิเงี้ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองแล้วนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: อายาผู้ใหญ่รู้หมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเหยีย
0: ดแม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เราพบกันในวันพุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานเคาะข่าวค่ำครับประเด็นร้อนประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับที่ประชุมกตร.มีมติเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่ครับซึ่งนั่นก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับซึ่งท่านก็จะมาดำรงตำแหน่งสำคัญนี้แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการนั่นเองครับแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนคดีหัวสว.นะครับวันนี้กกต.บอกว่าใกล้เสร็จแล้วตั้งเป้าจะต้องให้จบในสิงหาคมนี้แม้ว่าจะยังสอบไปไม่ถึงปมที่พาดพิงถึงฝ่ายการเมืองขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็เดินหน้าฟ้องเอาผิดไอลอว์ในข้อหาหมิ่นประมาทครับส่วนประเด็นร้อนในภาคใต้นะครับเป็นเหตุคาร์บอมที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสครับเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันเหตุก็คือเรื่องของการข่าวยอมรับว่าทหารทำงานเต็มที่แล้วแต่การเฝ้าระวังคนที่คอยจ้องจะก่อเหตุนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆครับรวมไปถึงมีความเห็นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่มองกันว่าไม่คืบหน้าเรื่องการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้วก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยกสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกประเด็นร้อนพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
8: ่
10: ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
0: สิบเก้านาฬิกา34นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นที่สื่อมวลชนจับตามองมากที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือการประชุมกตร.ครับการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับวันนี้มีวาระที่สำคัญมากครับก็คือการพิจารณาแคนดิเดตผบตร.หรือว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่ที่จะต้องมาทำงานสานต่อนะครับแทนที่บิ๊กต่ายหรือว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่ท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงบ่ายครับสิ่งที่นักข่าวจับตามองก็คือสีหน้าท่าทางของท่านเป็นอย่างไรนะก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายทุกคนนะครับที่มารอต้อนรับนะครับซึ่งรวมไปถึง4แคนดิเดตด้วยนะครับวันนี้คงลุ้นกันเลยนายกก็มาเป็นประธานการประชุมครับในฐานะประธานกตร.ก่อนเข้าไปก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดนะครับผมก็คือสื่อพยายามตะโกนถามว่าที่ประชุมในวันนี้เนี่ยการประชุมในวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่นะก็สุดท้ายก็รอผลละกันนะครับ ช้เวลาไม่นานครับที่ประชุมก็ลงมติคะแนนเสียงออกมาเอกฉันท์เลยครับคะแนนเสียงเอกฉันท์นี้ก็คือ12ต่อ0เสียงนะครับเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบตรคนที่16นั่นเองครับสำหรับบิ๊กรานครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านจะเกษียณอายุราชการในปี2576ครับก็ท่านนับดูแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือเวลาเยอะมากนะครับถือว่าท่านเหลืออายุราชการต้อง7ปีนะครับก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เลยเป็นผบตรที่จะมีอายุราชการยาวนานที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับคือต้องยอมรับว่าท่านเนี่ยได้รับการยอมรับทั้งประวัติการทำงานที่ผ่านมาทางด้านการสืบสวนปราบปรามการบริหารนะก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถทั้งบุญและบูนะครับถือได้ว่าก็เป็นตัวเต็งนะครับของแคนดิเดตทั้ง4คนนะซึ่งมาดูแคนดิเดตสำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับมีใครบ้างก็มีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีพลตำรวจเอกดร.ทัชชัยปิตานิรบุตรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็ชัดเจนว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอปลดกล้าปลดกระหม่อมครับไปในพื้นที่ภาคใต้ครับคุณผู้ฟังครับได้เกิดเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสนะครับหน้าสภ.ตันหยงเก่าช่วงค่ำวันนี้ท่านนายกบอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วระบุว่าปัญหาชายแดนใต้เกิดจากหลายสาเหตุครับแต่ทุกฝ่ายก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ต่อไปให้ได้ครับการเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้นั้นได้มีการแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเดินทางไปเจรจาและทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันเหตุก็คือต้องมีการข่าวเพื่อให้การป้องกันนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งระหว่างคนที่ตั้งใจมาก่อการร้ายกับคนที่ต้องพยายามรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดนายกบอกว่าตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่าทหารทำงานเต็มที่แล้วก็มีอำนาจอยู่แล้วสำหรับความคืบหน้าการเข้าตรวจสอบซากรถในวันนี้พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกครับซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์บรรจุในถังก๊าซขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมส่วนการตรวจสอบทางทะเบียนพบว่าเป็นรถยนต์ที่เชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งมีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับมีรายงานด้วยนะครับว่าช่วงเที่ยงคืนวันนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เชิญตัวเจ้าของบ้านไปสอบถามหลังมีข้อมูลว่ามีบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่พร้อมกับเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับเหตุระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในรถยนต์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคมปี2568ครับรวมไปถึงเหตุระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในรถยนต์บริเวณหน้าฐานชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2568ครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับก็คือการติดตามตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นครับปรากฏว่ามีการเลื่อนประชุมนะครับของกรรมการกลางจากเดิมจริงๆเนี่ยกำหนดไว้ต้องมาประชุมกันวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการกสทเนี่ยมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นจำนวนกว่า 5,000 รายด้วยกันนะครับก็ให้เร่งทำรายงานขึ้นมาได้แล้วครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ว่าทั้งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกสทรวมถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะแถลงมตินี้ไปแล้วแต่เรื่องนี้ต้องมีการทำรายงานอย่างเป็นทางการครับส่วนที่มีการถกเถียงกันว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่นั้นนายกบอกว่ากสทเป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเมื่อที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้นครับส่วนว่าจะมีอำนาจหรือไม่คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องและเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันในขั้นตอนตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานก็ต้องทำตามหน้าที่แม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะครับก็ จะไปชี้แจงกับกสทนะครับไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรายละเอียดต้องไปถามท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคือหมายถึงว่านายกบอกว่าแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปชี้นำคณะกรรมการเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับซึ่งท่านก็หมายถึงตัวท่านเองนี่แหละนะครับผมก็ยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญครับขณะที่นายรังสิมันต์โรมครับได้แถลงประเด็นนี้หลังประชุมกรรมาธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่เดินหน้าตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนายรังสิมันต์นั้นระบุว่าหากดูใน TOR ที่อ้างว่ามีความรัดกุมนั้นทั้งสถและมสวไม่ได้ปฏิบัติตาม TOR อย่างครบถ้วนเลยเช่นมสวเนี่ยแบ็กอัพข้อมูลไว้ทั้งที่ TOR เนี่ยไม่ได้กำหนดให้ต้องทำโดยมสวอ้างว่าการแบ็กอัพข้อมูลเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าซึ่งสถก็รับรู้รับทราบส่วนการประกาศรายชื่อที่ต้องมีการลงตราสแตมป์นั้นพบว่าสถได้ขอให้มสวเป็นผู้ลงตราประทับตามที่มีการปรากฏออกมาถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของการประกาศข้อมูลเท็จที่สถเป็นผู้ขอและมสวเป็นผู้สแตมป์ขั้นตอนนี้ก็ไม่อยู่ใน TOR นะครับต่อมาคือการรับมอบแฟลชไดรฟ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR ครับสรุปว่าตอนนี้นะครับมี5รายชื่อที่มีความเกี่ยวข้องและมีการตั้งกรรมการสอบวินัยแต่ยังไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษใดๆเลยนะครับขณะที่ความคืบหน้าทางตำรวจพบว่ามี3รายชื่อเท่านั้นยังไม่ได้ออกหมายเรียกอธิบดีสถ.กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในฝั่งของกระทรวงมหาดไทยมีเพียงการออกหมายเรียกฝั่งมสว.แล้วก็บริษัทผู้พิมพ์เอกสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสแกนกระดาษคำตอบกว่า 5,900 คนที่มีอปท.11คนเกี่ยวข้องตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหมายจับนะครับรวมถึงการยึดอายัดทรัพย์สินโดยปปง.ก็ยังไม่คืบหน้าไม่มีการดำเนินคดีอาญาใดๆทางปปง.จึงยังไม่มีข้อมูลมาตอบข้อสักถามของคณะกรรมการครับเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงสำนักงานทางฝั่งของปปง.นะครับต้องได้ออกเอกสารชี้แจงก็ระบุว่ากรณีการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนตามมาตรฐานการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับพร้อมกับย้ำนะครับว่าปัจจุบันนี้สำนักงานปปง.ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับทั้งปปช.ปปท.และตำรวจสอบสวนกลางขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งหากมีความชัดเจนเพียงพอก็จะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเสนอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินหรือให้นำไปชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้านะกลับมาติดตามกรณีที่กทมสั่งปิดชั่วคราวสถานประกอบการและสถานบันเทิงที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีข่าวเศร้าเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวก่อนหน้านี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
12: ห้าหกเจ็ดแปดอัพแอนด์อัพแอนด์อัพมีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด170%รถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สิบเก้านาฬิกา46นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับจากเหตุการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับวันนี้มีข่าวเศร้าคุณผู้ฟังเพราะว่าพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายแล้วนะครับเป็นรายที่35จากเหตุการณ์นี้แล้วตอนนี้เองก็ยังมีผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอีก21รายและจำนวนนี้มีอาการหนักครับอยู่ในห้อง ICU ถึง12รายด้วยกันในขณะที่ทางกรุงเทพมหานครเองก็เดินหน้าตรวจสอบสถานบริการทั่วกรุงพร้อมกับเปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสนะครับหากพบว่าสถานประกอบการที่ไหนดูแล้วเนี่ยไม่ปลอดภัยไม่มีมาตรการที่ดูแลความปลอดภัยหรือว่ารับรองเพียงพอเนี่ยแจ้งไปได้เลยนะครับผ่านระบบ Traffic Fondue ครับผลตรวจ3วันที่ผ่านมาที่กทม.เขาสแกนแล้วก็ตรวจสถานประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับตรวจไปแล้วถึง824แห่งนะจากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครก็คือ 1,091 แห่งพบว่ามีร้านและสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์จำนวน217แห่งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเยอะเลยนะครับ551แห่งครับแล้วก็สั่งปิดชั่วคราวถึง56แห่งด้วยกันเนื่องจากว่าพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยอันนี้ดีมากปิดไปก่อนเลยนะครับแก้ไขให้พร้อมค่อยมาเปิดแล้วกันนะครับทั้งนี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้กรุงเทพมหานครจะเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดเข้ารับฟังแนวทางการใช้เช็คลิสต์มาตรฐานใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับในการดูแลความปลอดภัยทั้งโครงสร้างอาคารวัสดุนะถังดับเพลิงต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีตามเช็คลิสต์ที่กทม.กำลังจะให้เป็นเช็คลิสต์ใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับอีก2วันเท่านั้นครับก็จะครบ1ปีเหตุการณ์ที่กัมพูชาใช้ BM 21ยิงถล่มลงหลังคาร้านสะดวกซื้อปั๊มปตท.ที่บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต7รายโอ้เวลาผ่านไปไวมากนะครับผมซึ่งวันนี้ครับก็มีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ในวันนี้ก็มีครอบครัวผู้เสียชีวิตเจ้าของปั๊มน้ำมันเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านมาร่วมทำพิธีแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ1ปีแล้วนะครับอาคารสถานที่ได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วแต่ว่าความสูญเสียของหลายครอบครัวยังคงเป็นบาดแผลลึกในใจครับวันนี้นอกจากจะเป็นการทำพิธีทางศาสนาแล้วยังเป็นการรวมพลังครับให้กำลังใจผู้สูญเสียแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่จะได้เห็นความสงบเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ววันด้วยครับส่วนเรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่จันทบุรีเนี่ยก็มีความคืบหน้านะก็คือมีการเดินหน้าสร้างรั้วไปแล้วถึง 80% แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนนี้ก่อนเริ่มก่อสร้างช่วง2อีกประมาณ7กิโลเมตรต่อไปครับ มีเรื่องมาเตือนภัยกันครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแก๊ง call center นะครับที่ระบาดหนักนะครับคราวนี้ระบาดไปในรั้วมหาวิทยาลัยครับเป็นกรณีของน้องนักศึกษาชั้นปีที่1ครับน้องเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเพราะว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center คนร้ายเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือแจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวของน้องเขาเนี่ยถูกนำไปเปิดเบอร์และส่งข้อความพนันออนไลน์พร้อมกับโอนสายต่อไปยังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจจากสภ.เมืองเลยโอ้น้องเขาตกหลุมพรางเลยนะครับเชื่อเลยเพราะว่าให้มีการวิดีโอคอลแล้วก็มีการส่งเอกสารหมายจับมาด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการปลอมขึ้นมาครับแล้วเขาก็ข่มขู่ว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยพัวพันกับคดีบัญชีม้าและฟอกเงินกดดันให้นักศึกษาโอนเงินทั้งหมดให้ตรวจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผู้เสียหายตกใจกลัวนะครับจึงโอนเงินไปตามที่ถูกข่มขู่จะเอดใจก่อนที่จะเอดใจแล้วก็ตรวจสอบกับทางเพจทางการของสภ.เมืองเลยก็พบว่ามันเป็นการหลอกลวงครับจึงรีบอายัดบัญชีแล้วก็เข้าแจ้งความปรากฏว่าสูญเสียเงินครอบครัวไปโอ้โหกว่า 115,000 บาทนะครับตำรวจสภ.ขวาวใหญ่ที่น้องไปแจ้งความเนี่ยก็บอกว่าในช่วง2วันที่ผ่านมามีนักศึกษามีประชาชนในพื้นที่เข้าแจ้งความเหตุการณ์ลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้นะครับรวมแล้วเนี่ย16รายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นรวมๆกันแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมเป็นหลักล้านนะครับรวมแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านบาทก็สะท้อนว่าขบวนการแก๊ง call center มิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยกำลังเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่นิสิตนักศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนให้น้องๆทุกคนรับทราบแล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้ามีใครโทรมาเนี่ยนะครับต้องเอะใจไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเป็นมิจฉาชีพใช่หรือไม่แล้วก็ตรวจสอบกับทางเพจหลักหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนั่นเองนะครับผมจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมครับมีกรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตนะที่ปทุมธานีตอนนั้นก็ถูกหลอกเหมือนกันนะครับก่อนให้ผู้ปกครองโอนเงินไปเกือบ 900,000 บาทคุณผู้ฟังนะแต่ละรายนี่ความเสียหายนี่เป็นจำนวนสูงมากจริงๆนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็บอกกับคนในบ้านด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เล่าให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นลูกหลานในบ้านหรือว่าผู้สูงอายุเองก็เช่นกันนะครับอาจจะโดนด้วยนะจริงวัยทำงานอย่างเรานี่ก็โดนมาเยอะทุกเพศทุกวัยสามารถตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นั่นเองครับเรื่องต่อมาครับเป็นประเด็นของบัญชีม้าซึ่งก็ยังคงระบาดหนักอยู่เช่นกันนะครับมิจฉาชีพยังคงใช้เป็นกลไกหลักในการฟอกเงินครับเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากการประชุมของเป็นการประชุมของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยระบุว่าคดีออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม2569มีสัดส่วนสูงที่สุดเป็นเรื่องของการหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการและยังสร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดส่วนคดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นมูลค่าความเสียหายยังคงสูงยืนยันนะครับว่าคนร้ายยังคงพึ่งพาบัญชีม้าในระบบธนาคารพาณิชย์เป็นกลไกหลักในการฟอกเงินแล้วก็ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินครับหลังจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือว่า AOGC ซึ่งศูนย์นี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วยังจะจับตากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงที่มีพฤติกรรมในการไปโฆษณาโปรโมทหรือว่าทำคอนเทนต์ชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์ด้วยกลุ่มนี้เนี่ยเข้าถึงสังคมเข้าถึงประชาชนได้ง่ายมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับก็จะถูกจับตามองนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวดังในวันนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าฟ้องไอลอว์ที่หมิ่นประมาทแล้วก็จะไม่มีการยอมความด้วยนะครับก็คืออยากให้เป็นบรรทัดฐานนะว่าขอให้คิดก่อนพูดพร้อมกับยืนยันว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวเลยครับกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทกับทางนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์นะกรณีเคสที่ไอลอว์กล่าวหาบุคคลในพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว แล้วก็มีชื่อของนายอนุทินรวมไปอยู่ด้วยครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าการที่จะฟ้องนะก็ต้องฟ้องเพราะมันเป็นไปตามกฎหมายอยากให้รู้ว่าเวลาจะพูดกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเราเคารพสิทธิ์ของทุกคนที่จะพูดฉะนั้นหากพูดอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบเป็นคนที่เป็นมีผู้ติดตามเยอะนะยิ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่อยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ทำได้ก็ต้องดำเนินการอีกหน่อยเวลาพูดจะได้คิดบ้างครับส่วนมองว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือไม่นะนายกก็บอกว่าเอาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่วัตถุประสงค์ก็คงไม่อยากให้พวกตนได้ดีหรืออาจมีความผิดหวังอะไรบางอย่างส่วนจะมีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นั้นคงไม่คิดให้เสียเวลาเราก็มีกฎหมายและทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมความชิงชังซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองครับส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงเงินบริจาคที่ให้กับไอลอว์ว่ามาจากต่างชาติหรือเปล่าแล้วก็ใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายกบอกว่านายสุภชัยเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายจากพรรคภูมิใจไทยให้ไปดำเนินคดีท่านก็มีแนวทางวิธีการดำเนินการไปสมัยก่อนก็มีแบบนี้เยอะถึงเวลาฟ้องไปแล้วก็มาขอประนีประนอมขอศาลให้เมตตาแต่ครั้งนี้คงไม่เพราะว่าทำมาหลายครั้งแล้วส่วนจะฟ้องเฉพาะนายยิ่งชีพหรือว่าจะรวมไปถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นายกบอกว่าก็แล้วแต่นายสุภชัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรรคก็มอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการดูแลในเรื่องนี้นะครับส่วนความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถึงไหนแล้วนายกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเนื่องจากว่าตนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องคงโดนไปนานแล้วเพราะว่าคดีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ตนยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ต้องมีใครมาเกรงใจซึ่งถ้าดูเงื่อนเวลานะครับตนเนี่ยเป็นฝ่ายค้าน 3-4 เดือนซึ่งไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเลยจะไปต่อรองอะไรกับใครได้สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงไม่มีความคิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขณะที่กกต.ครับโดยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าคดีนี้มีความคืบหน้าพอสมควรพิจารณาไปหลายข้อหาครับกกต.ได้ตั้งข้อหาไว้ทั้งหมด7ข้อหาตอนนี้ส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาหรือว่าเรื่องของปมที่พาดพิงถึงนักการเมืองคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ครับซึ่งประธานกกต.ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้วนะครับอยากให้จบภายในเดือนสิงหาคมซึ่งไม่น่าจะขยายเวลาแม้ข้อมูลจะไม่พอแต่ว่ากกต.เนี่ยถ้ากกต.สั่งให้สอบเพิ่มก็เกรงว่าจะทำให้เกิดความล่าช้าส่วนนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการไอลอว์ที่ไปโพสต์ให้ความเห็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับปิดท้ายข่าวที่น่าสนใจครับหยิบยกข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องของรัฐสภาฝรั่งเศสนะก็มีมติออกมาเป็นชาติแรกในยุโรปนะครับที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียครับสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสทั้ง2สภาครับลงมติเมื่อวันที่21กรกฎาคมเห็นชอบกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนครับฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปนะครับที่เดินตามรอยออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้กฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Snapchat, TikTok และ YouTube ก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วมาตรการนี้ของฝรั่งเศสจะมีผลให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่1กันยายนนี้เป็นต้นไปครับนี่คือทั้งหมดของรายการข้อข่าวค่ำนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
8: ย่อโลก ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปจรีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:37 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายโกวิทศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสและข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องถ่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: เวลา 19:48 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา 19:53 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
0: วันนี้เวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์ทวาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
2: นายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร ซอสุธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
3: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลตลอดจนประคมย่ำยาม6 ช่วงเวลาคือ6 นาฬิกา9 นาฬิกา12 นาฬิกา15 นาฬิกา18 นาฬิกาและ21 นาฬิกามีกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดประยุรวงศาวาสรวมจำนวน8 รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา17 นาฬิกาในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดประยุรวงศาวาสรวมจำนวน8 รูป สำหรับการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดสวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงจำนวน18รูปณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยนาคหลวงทั้งหมดนี้เป็นสามเณรซึ่งมีอายุไม่เกิน22ปีบริบูรณ์ที่สอบปริญญาธรรม9ประโยคได้ในสนามหลวงพุทธศักราช2567และ2569นาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทการบวชนาคหลวงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ที่จะได้รับการบวชเป็นนาคหลวงนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางธรรมและได้รับการคัดเลือกจากทางราชสำนักองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569ที่บริเวณชั้น LG Hall 5ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ด้วยแนวคิดวิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยในการเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยผู้ประกอบการร่วมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพรวมทั้งมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 น.ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2569และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้ พระปริยัติวารานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคมวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชราช

และพระครูไบดีกาหนึ่งรูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคมวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุทร1รูปและพระครูไบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุธีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีณโรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆแก่ราษฎรโดยดำเนินงานภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์สำหรับโรงเรียนบ้านหินตั้งได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ของโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโรงงานวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียนรวมจำนวน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่บ้านสาละวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งมีการติดตั้งโซล่าโฮมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้แก่ราษฎรมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดทำให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนนอกจากนี้มูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายยังได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านสาละวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้แก่หน่วยงาน31หน่วยที่ร่วมกันสนับสนุนงานด้านพลังงานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนด้วยพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์โฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นองคมนตรีเดินทางต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนสำหรับรองรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์ดำเนินงานด้านการศึกษาตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งส่งพระดำริว่าการเริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยเป็นการวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงช่วยพัฒนาศักยภาพรอบด้านและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตั้งแต่ก้าวแรกโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทาง

0: ไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีซึ่งเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน 2,175 คนครูและบุคลากรรวม125คนโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1: เอาช่องลงผ่าน
0: จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ชายขอบซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสาละวะไล่โว่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยงและข้าวไล่โว่เป็นต้นองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุดิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขุดคลองระบายน้ำ3สายพร้อมขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัวคลองท่าเรือหัวตรุดรวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำและสะพานรถยนต์ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยลดพื้นที่น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อใช้กิจกรรมในการใช้น้ำด้านต่างๆช่วงหน้าแล้งพร้อมกันนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบลได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 10,000 ไร่ส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2566ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ65และในปี2570จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ประชาชนจำนวน 2,550 ครัวเรือนส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรได้กว่า 17,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลนาหลวงเสนตำบลนาไม้ไผ่และตำบลควนกรดส่วนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้ง ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวางประมาณ800ครัวเรือนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,450 ไร่โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งปลูกทุเรียนพันหมอนทองในพื้นที่4ไร่และได้สูบน้ำมาสำรองไว้ในบ่อกักเก็บน้ำสำหรับรดน้ำแบบสปริงเกอร์ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,667 กิโลกรัมต่อปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยทรงรับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรแล้ว18โครงการข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าศิลป์วัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตทั้งนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสามีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละอุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนสำหรับวันนี้มีข้าราชบริพารที่ผ่านการคัดกรองจำนวน111คนได้โลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดกระทุ่มเสือปลาและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสและวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีและวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางมนทิชาอ่วมทีมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอานงคารามกรุงเทพมหานครวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามและวัดโสธรวรารามรวมถึงวัดกอมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เดนทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS Soft จำกัดบริษัท TSS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าตลอดมาและตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาคณะข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้แจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางยาตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเพื่อสร้างรากฐานความยั่งยืนทางการแพทย์ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยอย่างเท่าเทียมวันนี้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ลิ่มสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันร่วมให้การต้อนรับพลโทอาวุธพุทธอำนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมคณะผู้บริหารททบในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนโครงการสำคัญต่างๆที่ดำเนินงานภายใต้พระนโยบายของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางยาสำหรับการเยี่ยมชมผลความสำเร็จแห่งพระประณิธานในวันนี้ทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการวิจัยการแพทย์และสาธารณสุขอันทรงคุณค่าขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในฐานะสื่อสาธารณะของรัฐทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติตลอดจนถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตสกู๊ปข่าวสารคดีและสื่อรูปแบบต่างๆสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 70 พรรษาและในโอกาสครบรอบ 4 ทศวรรษในปี 2570 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัยไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2530ตามพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถในการใช้วิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ4ทศวรรษสถาบันได้เติบโตเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำจากพระวิสัยทัศน์ที่ว่าวิทยาศาสตร์คือรากฐานของการพัฒนาประเทศสถาบันได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การอนามัยโลก WHO และยูเนสโกร่วมพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมะเร็งวิทยาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและต่อยอดงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้ทั้งยังดำเนินโครงการพระดำริต่างๆเช่นเกษตรอินทรีย์และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านชีวเภสัชพันธุ์ที่สำคัญของประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล GMP จาก อย.เพื่อสร้างความมั่นคงทางยารองรับวิกฤตสาธารณสุขและช่วยให้คนไทยเข้าถึงยารักษาที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมที่สำคัญคือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนายาเฮอร์ดาราซึ่งเป็นยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีตัวแรกของประเทศไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อคนไทยใช้สำหรับรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งอีกหลายชนิดโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากอย.เรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการพึ่งพายานำเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีสำหรับศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยห้องปฏิบัติการวิจัยด้านชีวการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการแพทย์แม่นยำ Precision Medicine ตลอดจนหน่วยวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยาตามมาตรฐานสากลการศึกษาดูงานในวันนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างองค์กรวิจัยชั้นนำและสื่อมวลชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนต่อไป
2: พร้อมครับ1 2 3
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ
4: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาเมียที่ปูแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้

0: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชาเย็นหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกท้องซึกของไทยจะมาคล้องอะไรไงอ่ะ
0: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่โอ้ยแย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมัง
3: ทบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกสซามีจังหวัดนราธิวาสทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านเจ็บ2รายและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดมีผลพรุ่งนี้ตี5สักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตีห้าซึ่งเป็นการขึ้นต่อเนื่องวันที่2หลังจากเพิ่งปรับราคาไปเมื่อ85สตางค์ของเช้าวันนี้คนร้ายบุกยิงคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคนร้ายประมาณ6คนแต่งกายชุดดำใช้รถกระบะสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายได้แก่จ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานสากิริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปินอกจากนี้ยังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นเด็กชายอายุ10ปี1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาแล้วหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าตำบลดูทรงยอขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยรายละเอียดของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ให้การต้อนรับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบแผ่นกล้าไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28กรกฎาคม2569ณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่รับผิดชอบของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและส่วนงานในพื้นที่ร่วมกับกำลังพลร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะสปริงเวย์พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 174,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริการเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใน3เส้นทางโดยรับประชาชนที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างให้บริการในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างพลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2 พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3 พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4 พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ๆด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้
4: สถานีวิทยุกระจาย
5: กลับมานครปฐมสิที่แท้แล้วเป็น
6: 0818507982

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เต็ม
1: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
0: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
1: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
0: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
1: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
0: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
1: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทานได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
1: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
1: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
0: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
1: ลิเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
0: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
1: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
1: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูกนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกคว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดลลงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
2: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
3: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
4: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13.8 ล้านผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปลรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
2: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15 ล้านกว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4 ล้านกว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและก็นาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำลังมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50 บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2 ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
3: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
4: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
5: ์ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้อะเราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแล็บที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแล็บท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแล็บตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนอะล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตุ๊ด
0: ว้าๆๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ปากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเร็วๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังละคองน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยจ้
0: า
2: ผู้ใหญ
0: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: จริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วกนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแถลงการประณามเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจปูเกะซามีทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ5รายล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรถที่ใช้ก่อเหตุถูกเผาทิ้งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: เหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างไปบอมใส่จุดตรวจปูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลซากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้านพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าแถลงการประณามการก่อเหตุดังกล่าวเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ใจกลางชุมชนเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้มีเด็กได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ด้วย2รายโดยการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเขตเมืองเช่นนี้ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังสร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจยอมรับได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งนี้หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงและสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เป็นหนึ่งในเพลงที่คุณขอมาด้วยนะครับแหมคงจะได้ฟังกันแล้วนะครับคุณวรรณพรอยากฟังแล้วก็ขอมาตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้แรอันกับบัณฑิตกับล่องเรือหารักนะครับชั่วโมงใหม่แล้วครับที่คนลุกทุ่ง103กับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับวันนี้เสียงพูดเป็นยังไงกันบ้างครับเปลี่ยนไมค์เล็กน้อยแต่ว่าเป็นไมค์ยืม ถามว่าทำไมต้องยืมโอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่ามาให้ยืมใช้ช่วงคุณท็อปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวนี้ 80,000 กว่าบาทนะครับของ Norman โอ้นะครับอันนี้ก็แน่นอนที่สุด Norman นี่สถานีวิทยุอย่าง Green Wave นะครับอย่างแบบหลายๆคลื่นเขาก็ใช้ตัวนี้กันนะครับประมาณ 80,000ปลายนะครับกำลังบอกว่าอุ้ยตายแล้วอย่าทำให้ใจสั่นสิถ้าเกิดว่าเสียงดีขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าคนฟังทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่คือใหม่แต่ว่าใหม่ชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาคืนกลับไปณ จุดนี้ใจร้ายมากแต่ไม่เป็นไรแต่ได้บอกว่าโอเคคนฟังชอบนะเสียงมันดีและเสียงมันมีมวลแล้วมันอุ้มเสียงแบบนี้เดี๋ยวซื้อไว้สักตัวหนึ่งเอาไว้ใช้ในสตูดิโอของเรานะครับสวัสดีไปยังบางซุปด้วยครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่สุรัตนามีป้าตุ๋ยพรกมลนะครับพี่นิสุภวรรณคุณจอยดารานะครับแล้วก็มีคุณรัศมีจันน้อยนะที่มากดมอร์นิ่งเพิ่มเติมนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเลยแหละแล้วก็ฟังกันทุกเช้านะครับขอเพลงฟินๆกันนะครับพี่จีสวัสดีด้วยนะครับมาบอกว่าอิจฉาร้านกาแฟแท้ชงฟรีทุกวันแหมหมายถึงร้านของป้าแป๋วใช่ไหมฮะชงฟรีทุกวันนี่แหละนะครับดังนั้นพี่จีต้องไปเปิดร้านคาเฟ่บ้างนะคะเป็นร้านกาแฟจีนะฮะจีคอฟฟี่อะไรอย่างงี้สวัสดีไปยังใครอีกเนี่ยมาทักทายกับมีคุณแทนนะครับแล้วก็รวมทั้งอีกหลายคนมีพี่หนุพินด้วยนะครับมากดมอร์นิ่งกันแล้วก็มีคนคุณละเอียดธรรมศรีนะครับนะแล้วก็มีสาหร่ายยิ้มใส่นะครับบอกว่าวันนี้ยังอยู่แถวๆโรงพยาบาลอยู่นะครับนอนพักรักษาตัวอยู่ด้วยนะครับก็ไปเพิ่มพลังแสงที่โรงพยาบาลธัญญะนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณศรีสุดาด้วยนะครับมีความสุขกันทุกคนในทุกอย่างที่หลายคนทำแตกต่างกันบางคนก็ขายของอยู่ตอนนี้บางคนก็ขับรถอยู่ตอนนี้บางคนเข้าครัวทำอาหารบางคนดูแลผู้สูงอายุนะครับบางคนก็เตรียมตัวสำหรับการไปส่งคุณลูกคุณหลานนะครับบางคนถึงที่ทำงานเรียบร้อย

0: ข้อความส่งกำลังใจไปกอดแฟนพันธุ์แท้ของคนรู้ทุ่ง103ด้วยนะครับนั่นก็คือสารายิ้มใส่นะครับซึ่งวันนี้ไปเพิ่มพลังแสงที่โรงพยาบาลนิดนึงนะครับคุณวรรณพรบอกว่าฝากส่งกำลังใจให้คุณสารายิ้มใส่ด้วยนะคะคุณท็อปจากพวกเราด้อมคนลุกทุ่ง103นะครับขอให้สารายแข็งแรงแล้วก็สู้ๆกันต่อนั่นเองนะครับเนี่ยนี่คือความน่ารักนะของพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับน้องอามอมรเทพนะครับนักข่าวของเรานะกำลังเดินทางบนรถไฟฟ้าสายสีชมพูแจ้งข่าวมาว่าเช้าวันนี้นะครับมีเหตุขัดข้องบนรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับทำให้ผู้โดยสารเนี่ยเสียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าต้องไปสถานีปลายทางที่ศูนย์นนทบุรีนะครับในตรงจุดนี้ต้องไปเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีกรมชลประทานนะครับแล้วก็กว่าจะรอก็ต้องคงจะใช้เวลาเลทไปประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับดังนั้นใครจะใช้เส้นสายสีชมพูเช้าวันนี้เผื่อเวลานะครับเพราะว่ามีความขัดข้องเล็กน้อยนะครับรถก็จะเลทไปประมาณนี้นะครับนาก็อัปเดตกันเมื่อวานนี้โอ้โห Airport Wellring นะที่มีความขัดข้องนะครับรถไม่สามารถออกมาวิ่งได้เนื่องจากว่ามีรถขวางอยู่นะครับในโรงเก็บรถนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาสลับสับเปลี่ยนกันยังไงรถออกมาไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เลทกันไปประมาณชั่วโมงนึงโอ้ยคนไปทำงานสายกันอื้อเลยทีเดียวนะครับสวัสดีไปยังพี่สุคลอง16ด้วยนะครับกำลังฟังอยู่บอกว่าชอบเพลงของตั๊กแตนมากเมื่อกี้นี้เอาไปกอดหน่อยนะก็เป็นเพลงที่ถูกขอมาด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าเช้าวันนี้ฝนยังตกอยู่เลยค่ะอุ๊ยจริงเหรออุ๊ยอากาศดีเนาะเช้าๆฝนไปปล่อยนะครับแล้วก็นั่งจิบกาแฟไปด้วยนะครับแต่เมื่อคืนนี้บอกว่าฝนตกแรงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศก็เลยสดชื่นนะครับมีเพลงฟังนั่งฟังอยู่ที่หน้าบ้านมีต้นไม้แล้วก็มีคนลุกทุ่งนะครับเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยตอนนี้นะครับนะโอเคนะครับก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่เราเล่าสู่กันฟังส่วนแถวๆนี้นะครับก็ยังมีความชื้นๆนะครับจากฝนที่ตกมาเมื่อวานนี้ฝนกระหน่ำกรุงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนแถบนนทบุรีนะครับแต่แถวบางเขนเนี่ยนะครับเจอฝนก็ไปฉ่ำๆนะครับเวสเกตอย่างนี้นะครับเอาใครที่เมื่อวานนี้เจอฝนหนักๆติดฝนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างหรือเปล่ารายงานคุยให้ได้ฟังกันหน่อยหนึ่งนะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อฝนตกเมื่อวานนี้ก็วิบากกรรมเหมือนกันเมื่อวานนี้ไปงานสวดพระอภิธรรมศพนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับก็ไปวัดเสมียนนารีนะครับโอ้ยขากลับมากว่าจะถึงบ้านชั่วโมงกว่านะครับรถติดมากนะครับโดยเฉพาะช่วงตอนที่ฝนหายแล้วเมื่อวานนี้นะครับนะก็มีบางจุดที่ตกหนักตกแรงหลายจุดด้วยเช่นเดียวกันครับอาจารย์ดร.สุริวิภาจากอาแบกนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาเนี่ยแสดงว่าเพลงเพราะถูกใจอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีคุณธนุด้วยนะครับบินรถตู้บางปะอินวันนี้มาเช็คชื่อสายกันหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้แต่ว่าก็ประจำการอยู่หลังพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: วันนี้ตกมาอยู่ในอันดับที่2นะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้ด้วยนะครับสำหรับปริญญาสิทธิ์ของเจ้านะครับก็โดนปริญญาไก่ตีนะครับแสงหน้าไปในสัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับเพลงเพราะเลยจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับเพลงนี้ล่ะก็วันนี้มีคนขอมาเอาไหนใครขอมาได้ฟังแล้วชื่นใจใดๆส่งสติ๊กเกอร์มาบอกหน่อย
1: คนลุกทุ่งท็อป10สิบอันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบอโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อย่าลืมนะตัวอัลเบอโลนคอลลาเจนดีต่อสุขภาพข้อเข่าของเรามากๆนะครับใครที่มีอาการปวดเข่าอยู่บ่อยๆนะครับแนะนำให้กินตัวนี้เพราะว่าเป็นตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2ด้วยนะครับเป็นตระกูลที่ดูแลเรื่องข้อเข่าโดยตรงน้ำเลี้ยงข้อเข่านะครับแล้วก็การเติมคอลลาเจนให้กับข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นพวกนิ้วล็อกต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันบางทีบางคนไปโทษว่าเอ๊ะมันเป็นเอ็นหรือเปล่าจริงๆมันมาจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วพอเสร็จแล้วพอมันอักเสบมันมีการบาดเจ็บนะครับของการกระทบกันของกระดูกนะครับกระดูกตรงเส้นประสาทเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยมันก็ตอบสนองด้วยการว่าเอางั้นฉันไม่ให้เธอเคลื่อนไหวเลยฉันก็ล็อกเธอไว้ซะเลยแบบนี้นี่แหละมันเป็นปัญหาที่โยงใยกันนะครับก็คือจากการที่คุณบาดเจ็บนะครับขาดคอลลาเจนที่ข้อต่างๆนะครับร่างกายมันกระทบแล้วก็คุณก็เจ็บแต่บางทีเราก็ยังไงอ่ะเราก็ต้องเดินไหมอ่ะเดินไหมนั่งไหมลุกไหมขึ้นบันไดไหมมันเป็นแบบสิ่งที่เราต้องทำกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ต้องขึ้นบันไดเอาแค่แบบว่าสมมติก้าวขึ้นบ้านอย่างเงี้ยคงจะไม่มีบ้านใครที่แบบว่าแฟลตแบบพื้นถนนนะฮะไม่มีอ่ะมันก็ต้องแบบเดินขึ้นเดินมันนิดนึงหรือบางคนไม่เดินเลยนะไม่เดินเลยก็เท่ากับเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอะไรใดๆนะครับดังนั้นการเดินการเหินอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีศูนย์เขาเรียกว่าเซนเตอร์นะครับของร่างกายก็คือขาเรานี่แหละนะครับถ้าเกิดว่ามันปวดก็อย่าปล่อยให้มันปวดนะครับกินคอลลาเจนตัวนี้นะครับก็คืออัลเบอโลนคอลลาเจนนะครับขนาด 120,000 มิลลิกรัมคุ้มมากๆนะครับกินแค่วันละ2ช้อนตอนเช้าหลายคนที่เป็นด้อมคนลุกทุ่งเป็นแฟนคลับคนลุกทุ่งกินแล้วดีทุกคนจริงๆครับสำหรับตัวนี้นะครับโทรสั่งซื้อเลยครับที่02-857-5119 02-857-5119ครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: Presented by
5: อัลเบอโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: วดเข่าตึงก้าวไม่ออกทุกเช้าระวังอาการเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายถามหาการที่เราตื่นมาแล้วเข่าตึงขยับก็ปวดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติตามวัยนะครับหลายคนชะล่าใจคิดว่านวดๆเดี๋ยวก็หายแต่รู้ไหมครับช่วงที่คุณกำลังนอนน้ำเลี้ยงข้อต่อจะหนืดจนแห้งถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกฝืดตึงอยู่นั่นแปลว่ากระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อของคุณกำลังบดกันโดยตรงปล่อยไว้แบบนี้ทุกเช้ากระดูกของคุณจะเริ่มสึกอักเสบเรื้อรังจนถึงขั้นผิดรูปถึงตอนนั้นคุณจะกินแคลเซียมกี่กระปุกก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะแคลเซียมทั่วไปบำรุงแค่กระดูกแข็งแต่มันไม่ได้ช่วยเติมน้ำเลี้ยงข้อต่อที่แห้งไปถ้าไม่รีบแก้วันนี้วันหนึ่งคุณอาจจะลุกไม่ได้สุดท้ายต้องลงเอยที่การผ่าตัดเท่านั้น
1: ท้าพิสูจน์ของจริงคอลลาเจนที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดไวที่สุดในท้องตลาดเพียงวันละ2ช้อนตอนเช้าเข้มข้นด้วยปริมาณคอลลาเจนถึง 120,000 มิลลิกรัมสั่งซื้อตอนนี้รับโปรส่วนลดที่02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121206
7: M-Top แรงสมคำร่ำลือ
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค

0: แหมการอเลนจ์ดนตรีเพลงนี้ต้องยกให้เลยครับเมียวางอันดับ2ครับเพลงกระแสกำลังมาเลยแล้ววันนี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วยนะครับจากน้องหมิวรัชดาครับ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คกำลังจะ7โมงเช้าแล้วนะครับแหมหลายคนก็เตรียมตัวสำหรับการทานอาหารมื้อเช้านะครับเข้าครัวจัดการจัดแจงเรียบร้อยนะครับอย่างพี่ท็อปบอกวันนี้กินสลัดอกไก่กับกาแฟดำนี่นะครับก็เลิศเลิศอยู่นะนะครับเช้าๆมีทั้งผักแล้วก็มีนี่ยังไข่ต้มอยู่เล็กน้อยไข่ต้มหมดปกติจะซื้อไว้วันนี้อ้าวตายวันนี้ลืมซื้ออาจจะเป็นเพราะเมื่อวานยุ่งด้วยกับภารกิจไปงานส่งงานศพแล้วก็เจอรถติดฝนตกตอนเย็นนะครับอาจารย์สุริวิภาบอกว่าเมื่อวานนี้ถึงบ้านแล้วแต่ลงจากรถไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝนตกดักแรงมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้เห็นคลิปพี่นายอยู่แถวๆลาดพร้าวนี่ก็ติดฝนอยู่บนรถนะครับรถก็ติดหนึบๆเหมือนกันเส้นลาดพร้าวเมื่อวานนะครับเพราะว่าฝนแรงจริงๆแล้วก็เป็นพายุเลยนะแถวๆตรงนนทบุรีนะครับท่าอิฐนะครับแต่แถวนั้นเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราส่งทางวิทยุ FM 103ไปเบรกสำหรับการฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอน 7:30 น.พี่ท็อปยังอยู่ต่อครับใครที่อยากฟังนะครับก็สวิตช์ออนมาต่อบนแอปพลิเคชันต่อได้เลยเพราะว่าเพลงเพราะที่คุณขอมายังไม่ได้เปิดอีกหลายเพลงเดี๋ยวรอฟังครับทั้งแก้วรอพี่คนช้ำที่อัมพวารักข้ามคลองนะครับแล้วก็มีเพลงจากจ๊ะนงพนีด้วยครับ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: จบการ
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิด